0: ักขีภัยคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
1: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการไปยังกรมโยธาธิการและผังเมืองให้ดำเนินการออกหนังสือแจ้งเวียนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดกำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศยกระดับมาตรการเชิงรุกในการตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารมุ่งเน้นในกลุ่มอาคารสถานบริการและอาคารสาธารณะทั้งนี้เพื่อป้องกันอุบัติภัยและอัคคีภัยตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวโดยเน้นย้ำให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอาคารการตรวจสอบการใช้อาคารให้ตรงตามประเภทที่ได้รับอนุญาตตลอดจนการป้องกันและระงับอัคคีภัยระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้และอุปกรณ์นิรภัยอื่นๆให้มีสภาพพร้อมใช้งานเสมอรวมทั้งให้เฝ้าระวังและตรวจสอบการดัดแปลงและต่อเติมอาคารโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยผู้ใช้บริการโดยให้เจ้าพนักงานในท้องถิ่นใช้อำนาจหน้าที่อย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งเร่งรัดให้ผู้ประกอบการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยกรณีที่เจ้าของอาคารฝ่าฝืนไม่จัดให้มีการตรวจสอบอาคารตามที่กฎหมายกำหนดต้องระวังโทษทางอาญาตามพรบควบคุมอาคารระวังโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและต้องระวังโทษปรับอีกวันละไม่เกิน 10,000 บาทจนกว่าจะได้รับการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
0: ติดตามความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬากับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
2: เพชรดาเคซิตันอดีตสถาปนิกสาวที่ผันตัวมาเป็นนักกีฬายูจิตสูสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยครั้งประวัติศาสตร์ด้วยการคว้าเหรียญทองในรุ่นประชาชนหญิงสายดำพิกัดน้ำหนัก 48.50 กิโลกรัมหญิงในการแข่งขัน IBJJF Asian Jiu Jitsu Championship 2026ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยรอบชิงชนะเลิศเพชรดาโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะลีมีฮยอนนักกีฬาสาวจากเกาหลีใต้ด้วยการซับมิชชั่นส่งผลให้นักสู้สาวชาวไทยกลายเป็นนักกีฬาจากประเทศไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ที่สามารถคว้าแชมป์รายการเมเจอร์ของ IBJJF ในระดับสายดำรุ่นประชาชนมาครองได้สำเร็จผลการแข่งขันฟุตบอลออสเวนคานประเทศสวีเดนโยเกเดนเอาชนะอัมสตัด 3-0 ผลการแข่งขันฟุตบอลสโมสรกราชับมิตรคู่ที่น่าสนใจซิกมาโอลมุชชนะฉบับอัลอารี 2-0 และโอเมียเซนไมเคิลชนะอเวเซิร์ฟ 3-1ผลการแข่งขันเทนนิส ATP ทัวร์ระดับ250คะแนนรายการปาวาลูกาน่าโครเอเชียโอเพ่น2026ที่ประเทศโครเอเชียประเทศจะเดี่ยวรอบแรกหรือรอบ32คนสุดท้ายดูซาราโยวิชนักเทนนิสมือ152ของโลกจากเซอร์เบียแพ้ลูก้าฟาเอเช่คู่แข่งชาวฝรั่งเศสมือ86ของโลก 1-2 เซต 6-2 5-7 และ 4-6ขณะที่โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศคู่แรกในกลางดึกคืนนี้ทีมตระกไก่ฝรั่งเศสรองแชมป์เก่าจะดวลกับทีมกระไรทิงดูสเปนในเวลา2นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
3: การเชื่อมั่นในตัวเองคือกุญแจสำคัญที่จะทำให้ประสบความสำเร็จเพราะทุกความเชื่อมั่นที่เกิดขึ้นจะสร้างคุณให้เป็นคนใหม่ได้เสมอร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
0: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ

สำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลพระประแดงถนนปู่เจ้าสมิงพรายตำบลสำโรงใต้อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งสคบเร่งดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บเหตุเพลิงไหม้ลาดพร้าวตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกส่วนหน้าพร้อมเตรียมฟ้องคดีแพ่งแทนผู้บริโภคหากไม่ได้รับการเยียวยากรมน.เดินหน้าช่วยเหลือครอบครัวกำลังพลผู้เสียชีวิตจากสถานการณ์ข้อพิพาทตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาครั้งที่2พร้อมสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์และภารกิจของกองทัพเจ้าหน้าที่3ฝ่ายปัตตานีแถลงผลการจับกุมเปิดฉากยุทธการ90วันสกัดยาไอซ์200กิโลกรัมมูลค่าทะลุ100ล้านโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าส่งทีมแพทย์ฉุกเฉินชั้นสูงร่วมช่วยเหลือเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวผู้เชี่ยวชาญคาดคลื่นความร้อนช่วงพฤษภาคมและมิถุนายนทำคนอังกฤษกว่า 2,700 ดับสหรัฐอิหร่านเดือดเปิดฉากโจมตีตอบโต้รอบใหม่อิหร่านประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้วันอังคารที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2569ครับ
1: ครับผมณัฐาจันทรังสีนะครับ
0: ผมสุธีสุขสากลครับ
1: ครับก็มาพร้อมกับทีมงานเช่นเคยนะครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณมาศณัฐมนพัฒนนัทคุณบุญส่งบุญประเสริฐพร้อมด้วยคุณสมโพธิ์มาศวิจิตแม้ต้นรายการเมื่อสักครู่นี
0: ้ครับ
1: ขออนุญาตชื่นชมทีมงานนะครับเลือกเพลงได้ไพเราะประทับใจจริงๆเนี่ยนะฮะ
0: มอบกำลังใจให้ทุกท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัวของผู้ที่สูญเสียนะครับจากเหตุการณ์อัคคีภัยไฟไหม้นะครับที่โรงเบียร์ณลาดพร้าวเมื่อค่ำวันก่อนนะครับวันก่อนแล้วก็วันนี้นะครับก็ยังคงอยู่ในห้วงบรรยากาศที่มีผู้คนพูดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับความสูญเสียไม่ว่าจะสูญเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียส่วนใดๆก็เป็นความสูญเสียที่ควรจะต้องให้กำลังใจกันนะ
1: ครับก็เดี๋ยวสักครู่หนึ่งในรายการเนี่ยเรามีความคืบหน้าแล้วก็รายละเอียดเรื่องนี้มาให้คุณผู้ฟังทุกท่านได้ติดตามกันด้วยนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมีการยืนยันเรื่องของอัตลักษณ์ตัวบุคคลแล้วก็ในเรื่องของความคืบหน้าด้านการช่วยเหลือต่างๆเนี่ยก็เดี๋ยวมาพูดคุยกันสักครู่หนึ่งครับ
0: ครับวันนี้ก็เป็นวันธรรมสวนะเป็นวันพระด้วยนะฮะ
1: โอ้ครับผม
0: ท่านไหนที่เดินทางไปทำบุญเช้าวันนี้ก็ขอให้ได้รับบุญรับกุศลกันโดยทั่วกันนะครับเชื่อว่าหลายท่านเองนะครับที่ตั้งใจไปทำบุญวันนี้อยากจะไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ร่วมรับไปด้วย
1: ครับ
0: นะครับก็ขออนุโมทนาครับเมื่อวานนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมเซ็นทราแกรนด์แอทเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวทรงเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ประจำปี2569ซึ่งสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติองค์การมหาชนหรือว่าสทน.จัดขึ้นนะครับระหว่างวันที่13ถึง14กรกฎาคมนี้ในโอกาสครบ20ปีแห่งการก่อตั้งสถาบันภายใต้แนวคิดนิวเคลียร์ Science to Support Green Technology for Sustainable Living นะครับเพื่อเป็นเวทีทางวิชาการระดับนานาชาติมุ่งยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ของภูมิภาครวมทั้งแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนวัตกรรมระดับสากลเสริมศักยภาพนักวิจัยและบุคลากรรุ่นใหม่ของไทยครับ
1: ครับซึ่งในงานนี้นะครับมีนิทรรศการการจัดแสดงนวัตกรรมเครื่องฟอกอากาศไฟฟ้าสถิตพลาสมาดัสซิโร่นะครับที่พัฒนาโดยนักวิจัยไทยสามารถกำจัดฝุ่น PM 2.5 แล้วก็ PM 10ได้มากกว่า 95%ตอบโจทย์นะครับการยกระดับคุณภาพอากาศแล้วก็สิ่งแวดล้อมในปัจจุบันอย่างมากนะครับนวัตกรรมการผลิตสารกัมมันตรังสีทางการแพทย์นะครับรวมถึงมีการจัดแสดงเทคโนโลยีหุ่นยนต์อัจฉริยะหรือว่า AI สำหรับการตรวจวัดแล้วก็การทำแผนที่รังสีแบบเรียลไทม์นะครับช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปฏิบัติงานและลดความเสี่ยงจากการสัมผัสรังสีของบุคลากรแล้วก็นอกจากนี้นะครับก็จะมีหุ่นยนต์ใต้น้ำอัจฉริยะนะครับเป็นหุ่นยนต์สำหรับการตอบสนองแล้วก็ฟื้นฟูฉุกเฉินทางรังสีซึ่งสถาบันเทคโนโลยีจิรดาได้มีการส่งอาจารย์ไปร่วมทำวิจัยเรื่องหุ่นยนต์กับสทน.นะครับด้วยก็ตรงนี้นะครับก็นำความรู้มาประยุกต์ใช้รวมถึงมีการจัดแสดงนะครับการเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาดเล็กหรือว่า SMR นี่นะครับแล้วก็มีการเสริมสร้างมาตรฐานความปลอดภัยทางนิวเคลียร์เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดในอนาคตรวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีฉายรังสีเพื่อฆ่าเชื้อสินค้าเกษตรอาหารผลไม้ส่งออกสมุนไพรไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลด้วยครับ
0: ครับประเทศไทยของเราก็มีพัฒนาการในเรื่องนี้ชัดเจนนะครับก็คงจะเป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคตนะครับเมื่อวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์นะครับพระเจ้าบรมเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถในการบำเพ็ญพระกุศลปล่อยโคนกและพันสัตว์น้ำเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถนะครับเมื่อวันที่13กรกฎาคม2569คือเมื่อวานนี
1: ้
0: นะ
1: ครับ
0: ที่ท่าวาสุกรีโดยมีโค1คู่นะครับที่ปล่อยในครั้งนี้เนี่ยนะครับส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแก่ครอบครัวของนางสาววิรัตกล่องแก้วเกษตรกรตำบลเขาใหญ่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเพื่อนำไปเลี้ยงขยายพันธุ์เพิ่มผลผลิตจากนั้นปล่อยนกเขาชวาจำนวน40ตัวกลับคืนสู่ธรรมชาติแล้วก็ปล่อยพันธุ์ปลาจำนวน 390,000 ตัวนะครับลงในแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อให้เจริญเติบโตรักษาความสมดุลตามระบบนิเวศและเพาะขยายพันธุ์ตามธรรมชาติต่อไปครับ
1: ครับส่วนที่สำนักงานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนะครับจัดให้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์แด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวรีกรมหมื่นสุทธานารีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ13 กรกฎาคม 2569เช่นเดียวกันนะครับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงผลกำไรนะครับจัดตั้งขึ้นตามพระดำริของพระองค์โสมซึ่งพระองค์ทรงดำรงตำแหน่งเป็นองค์นายกกิติมศักดิ์ตลอดชีพและมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นองค์ประธานกรรมการซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนเชื่อมโยงให้ภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ชุมชนร่วมกันในการเกื้อหนุนเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะครับในยามทุกข์ยากแล้วก็จากอุทกภัยรวมถึงภัยพิบัติที่รุนแรงที่เกิดขึ้นในประเทศด้วยครับ
0: ในส่วนของกองทัพบกโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบกนะครับมีท่านพลโทกิติวัฒน์แจ่มจิรารักษ์เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบกเป็นประธานจัดกิจกรรมถวายความจงรักภักดีแล้วก็ถวายเป็นพระราชกุศลนะครับถวายเป็นพระกุศลนะครับแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ13 กรกฎาคมณสถานสงเคราะห์บ้านคนชราบ้านบางแค2กรุงเทพมหานครนะครับโดยมีพิธีถวายสักการะพระรูปพระเจ้าโรงเธอพระองค์เจ้าโสมสวลีสุดกรมหมื่นสุทธนารีนาถพร้อมทั้งมอบของที่จำเป็นให้กับผู้ดูแลสถานสงเคราะห์แล้วก็จัดเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันให้แก่ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ด้วยครับ
1: ครับก็ภาพที่ปรากฏเมื่อสักครู่นี้นะครับก็เป็นภาพที่คุณสุพจน์ได้มีการได้เรียงเป็นภาพบรรยากาศเมื่อวานนี้นะครับที่บ้านบางแคแล้วก็บรรยากาศที่เราได้เรียนคุณผู้ฟังไปเนี่ยนะครับในส่วนของไทยกัมพูชานะครับเราไปดูในส่วนของการดูแลช่วยเหลือกำลังพลที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวที่ผ่านมาด้วยนี่นะครับถ้านับดูถึงปัจจุบันคุณสุธีคุณผู้ฟังก็จะครบ1ปีแล้วนะครับสำหรับสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งทำให้ทหารไทยที่ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาอธิปไตยรวมถึงพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ก็ได้รับผลกระทบบางรายก็สูญเสียชีวิตนะครับแล้วก็มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพอีกจำนวนหนึ่งแต่พวกเขาเหล่านี้ไม่ได้ถูกทอดทิ้งแต่อย่างใดเลยครับ
0: ครับเมื่อวานนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ทรงพระกรุณาพระราชทานสิ่งของให้กับครอบครัวจ่าสิบเอกอภิรมย์ทรงพุทธสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่8กองพลทหารราบที่3ซึ่งเสียชีวิตจากสะเก็ดระเบิดอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายตรงข้ามบริเวณพื้นที่ช่องตาเท่าอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษเมื่อปี2568เมื่อปลายปีที่ผ่านมานะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ครอบครัวของสิบโทสราวุธนามสวัสดิ์ซึ่งสังกัดกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่8กองพลทหารราบที่3เสียชีวิตจากสะเก็ดระเบิดเช่นเดียวกันนะครับซึ่งเป็นอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายตรงข้ามบริเวณพื้นที่ปราสาทโดนตรวนอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษโดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นนายกกิติมศักดิ์และประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาได้ทรงติดตามสถานการณ์ด้วยทรงห่วงใยชีวิตความเป็นอยู่ของทหารแล้วก็ครอบครัวซึ่งได้รับผลกระทบในเหตุการณ์ดังกล่าวแม้สถานการณ์บริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาในปัจจุบันจะคลี่คลายลงแล้วแต่ก็ยังทรงห่วงใยอยู่ตลอดเวลา
1: ครับในขณะเดียวกันนะครับกองทัพบกแล้วก็หน่วยทหารที่เป็นหน่วยต้นสังกัดเนี่ยครับก็ได้ดูแลกำลังพลดังกล่าวเป็นอย่างดีล่าสุดในเรื่องของการบรรจุนะครับทายาทให้เข้ารับราชการนะครับก็ถือว่าเป็นแนวทางที่เราได้มีการดูแลแล้วก็ปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่องนี่นะครับล่าสุดทางด้านของมณฑลทหารบกที่22นะครับโดยพลตรีธนกฤตพันรอดผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่22ท่านเป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ10ตรีให้แก่10ตรีหญิงสุภาพรพลเยี่ยมในตำแหน่งเสมียนพิมพ์ดีดนะครับกองกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่22ซึ่งได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในฐานะทายาทกำลังพลนะครับโดยท่าน10ตรีสุภาพรเนี่ยนะครับเป็นพี่สาวของร้อยตรีทิวตะวันพลเยี่ยมนะครับสังกัดกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่2รักษาพระองค์ซึ่งเป็นผู้สละชีพขณะปฏิบัติหน้าที่ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาตินะครับในการนี้ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่22ท่านก็กล่าวแสดงความยินดีพร้อมมอบโอวาทให้กับผู้เข้ารับการประดับยศท่านก็เน้นย้ำนะครับว่าขอให้ตั้งใจแล้วก็ตั้งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย ความซื่อสัตย์สุจริตยึดมั่นในเกียรติยศของทหารทำรงไว้ซึ่งความดีงามแล้วก็อุทิศตนเองเพื่อประโยชน์ของชาติบ้านเมืองและส่วนรวมต่อไปครับ
0: นี่นะครับพี่สาวเองก็คงภาคภูมิใจในตัวของน้องชาย
1: ใช่ครับ
0: นะครับแล้วก็เข้ามารับราชการต่อนะครับนี่ก็คือในส่วนของกองทัพบกที่เปิดโอกาสให้ทายาทหรือว่าคนในครอบครัวนะครับได้มีโอกาสได้มาเข้ารับราชการต่อนะครับกองทัพบกเดินหน้าเคียงข้างครอบครัวผู้เสียสละครับด้วยการมอบเงินเยียวยาให้แก่ครอบครัววีรบุรุษผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อแสดงความอาลัยเชิดชูเกียรติแล้วก็ส่งต่อกำลังใจแก่ครอบครัวผู้สูญเสียพร้อมกับยืนยันว่าความเสียสละของทหารกล้าทุกนายจะได้รับการจดจำแล้วก็ยกย่องตลอดไปพันโทวิทวัฒน์สิงห์นันท์นะครับผู้บังคับกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่3ก็ได้ลงพื้นที่มอบเงินเยียวยาจากกองทุนที่เหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีกรณีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาให้แก่ครอบครัวของพลตรีกฤษดาหารสุโภที่ตำบลนาม่องอำเภอกุดบากจังหวัดสกลนครนะครับทั้งนี้กองทัพบกก็ขอยืนยันนะครับว่าจะไม่ลืมความเสียสละของทหารกล้าผู้พลีชีพเพื่อปกป้องอธิปไตยแล้วก็ผืนแผ่นดินไทยพร้อมดูแลแล้วก็ให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียสละอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อเป็นขวัญและเป็นกำลังใจแก่ผู้ที่อยู่เบื้องหลังวีรบุรุษของชาติครับ
1: ครับทางด้านของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรนะครับโดยพลโทธราทิพย์สว่างแสงผู้อำนวยการสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรร่วมกับมูลนิธิไทยอาสาป้องกันชาติแล้วก็มูลนิธิพึ่งหลวงอัศวินนะครับได้มีการสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ก็จะเป็นเครื่องช่วยหายใจแล้วก็อุปกรณ์อื่นๆนะครับเพื่อใช้ในการดูแลรักษากำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าด้วยแล้วก็นอกจากนี้นะครับยังได้มีการมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวกำลังพลผู้เสียชีวิตจากสถานการณ์ดังกล่าวจำนวน27ครอบครัวเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นการแสดงความห่วงใยนะครับต่อครอบครัวของผู้เสียสละเพื่อประเทศชาติครับ
0: พร้อมกันนี้ก็ยังได้สนับสนุนงบประมาณสำหรับการจัดซื้อเครื่องเก็บพลังงานสำรองหรือว่า power bank
1: ครับ
0: นะครับจำนวน100เครื่องนะครับให้แก่กองทัพภาคที่2เพื่อใช้สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลพื้นที่ตามแนวชายแดนด้วยนะครับจากนั้นก็ได้เข้าเยี่ยมความนับพลโทอดุลจันมาผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษเพื่อมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวกำลังพลผู้เสียชีวิตจากสถานการณ์ข้อพิพาทตามแนวชายแดนจำนวน4ครอบครัวสำหรับเงินช่วยเหลือครอบครัวละ 10,000 บาท
1: ครับ
0: รวม31ครอบครัวเป็นเงินทั้งสิ้น310,000 บาทครับ
1: ครับก็เป็นการดูแลช่วยเหลือนะครับทุกส่วนเลยทีเดียวนะครับก็ระดมความช่วยเหลือแล้วก็ยังคงดูแลกันอยู่นี่แหละน้ำใจคนไทยคุณสุธีคุณผู้ฟังครับน่าประทับใจมากๆเนี่ยนะฮะเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับเอาไปดูกันที่ในเรื่องของทหารใหม่กันบ้างนะตอนนี้ก็น่าจะไม่ใหม่แล้วล่ะ10สัปดาห์กว่าๆแล้วเนี่ยนะครับเขาบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะครับน้องๆทหารใหม่รู้สึกว่าจะเป็นจากโรงเรียนใน10ทหารบกที่เห็นคอมเมนต์นะครับเข้ามาชื่นชมหน่วยใหญ่เลยว่าลูกได้ลากลับบ้านไปเมื่อผลัดที่แล้วเนี่ย
0: เป็นไง
1: โอเปลี่ยนไปเยอะเลย
0: นะครับเกือบจำไม่ได้
1: เกือบจำไม่ได้ทั้งในส่วนของความแข็งแรงทางด้านร่างกาย
0: เปลี่ยนไป
1: ในเรื่องของระเบียบวินัยความตรงต่อเวลาหลังจากตื่นมาที่นอนไม่เคยพับนะคุณสุธีตอนนี้เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วกลับบ้านแม่ตกใจเลยเนี่ยนะฮะ
0: ขนาดไม่ได้ยินเสียงนกหวีดนะแสดงว่าออโต้แล้ว
1: ออโต้แล้วนะครับเอาเวลาผ่านไปเร็วมากนะครับสำหรับน้องๆฐานกองประจำการผลัดที่1ทับ2569ครบในเรื่องของการฝึกทหารใหม่แล้วก็ฝึกเฉพาะหน้าที่10สัปดาห์ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ผ่านในช่วงของการลาพักหลังการฝึกไปแล้วเนี่ยนะครับหลายคนพูดจาเป็นเสียงเดียวกันนะครับโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองอย่างที่เรียนไปนะครับว่ามีพัฒนาการที่ดีขึ้นเป็นอย่างมากเลยทีเดียวขณะเดียวกันนะครับในส่วนของกองทัพบกก็มีการฝึกควบคู่ไปกับการฝึกทักษะอาชีพให้กับน้องๆฐานกองประจำการด้วยก็เมื่อปลดไปแล้วเนี่ยนะครับจะสามารถนำอาชีพนำทักษะตรงนี้นำไปใช้ได้แล้วก็มีการเพิ่มคุณวุฒิด้วย1ปี1ระดับนะครับก็คือถ้าน้องจบม.3น้องใช้เวลาในหน่วยทหารเนี่ยสามารถที่จะเรียนต่อได้ยันจบม.ปลายเลยทีเดียวครับ
0: ที่หน่วยฝึกทหารใหม่นะครับของกรมทหารช่างที่21นะฮะอันนี้เป็นหน่วยฝึกที่3ของกรมนี้นะครับน้องๆทหารกองประจำการผลัดที่1ทับ69ก็ได้เดินทางกลับเข้ามารายงานตัวที่หน่วยฝึกเรียบร้อยนะครับภายหลังครบกำหนดการลาพักเยี่ยมญาติตามระเบียบของกองทัพบก ซึ่งมีกำหนดห่วงลาคือเหมือนจะ10วันพอดีนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: แต่วันที่3กรกฎาคมจนถึงเมื่อวานนี้13กรกฎาคมซึ่งหน่วยฝึกจะมีการตรวจสอบกำลังพลตรวจสัมภาระว่าเอาอะไรมาบ้าง
1: ครับ
0: นะครับซักถามข้อมูลด้านสุขภาพแล้วก็ดำเนินมาตรการด้านการป้องกันโรคตามแนวทางที่กองทัพบกได้กำหนดก่อนเข้าสู่กระบวนการรับเข้าที่พักแล้วก็เตรียมความพร้อมสำหรับการฝึกในห่วงต่อไปนะครับนี่ก็การเข้าสู่ช่วงนี้เขาเรียกว่าเตรียมจะขึ้นกองร้อยนะครับเตรียมที่จะได้ทำกิจกรรมอะไรต่างๆอย่างที่บอกนะไม่ใหม่แล้ว2 เดือนจะครึ่งแล้ว
1: ใช่ครับอาการลาพักเยี่ยมญาติในครั้งนี้ก็เป็นไปตามสิทธินะครับแล้วก็เป็นไปตามระเบียบของกองทัพบกก็เปิดโอกาสให้ทหารใหม่ได้กลับไปเยี่ยมครอบครัวเนี่ยนะครับก่อนที่จะมีการขึ้นกองร้อยแล้วก็กลับมาปฏิบัติหน้าที่กันต่อเนี่ยนะครับซึ่งก็ทหารใหม่ทุกนายเนี่ยมีความพร้อมมีระเบียบวินัยมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักสูตรแล้วก็วัตถุประสงค์ของกองทัพบกนะครับที่ได้มีการฝึกแล้วก็กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพครับ
0: ครับที่ข้อมือของน้องๆเนี่ยนะอาจจะมีได้สีขาว
1: ครับ
0: นะฮะเป็นขวัญเป็นกำลังใจ
1: ผูกรับขวัญ นะคร
0: ับ ใช่ครับปู่ย่าตายายคุณพ่อคุณแม่ส่งกำลังใจให้นะครับ โดยฝึกทหารใหม่ของมณฑลทหารบกที่28ก็มีการจัดกิจกรรมพบปะแล้วก็ให้ความรู้แก่ทหารกองประจำการนะครับเพื่อถ่ายทอดนโยบายของผู้บังคับบัญชาทุกระดับนะครับรวมถึงเน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติงานในเรื่องของสิทธิของทหารกองประจำการแนวทางการรับราชการแล้วก็การวางแผนชีวิตในระยะยาวข้อกฎหมายทหารที่สำคัญข้อควรปฏิบัติข้อควรรู้ที่เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตประจำวันนะครับเพื่อให้ทหารสามารถดูแลตนเองแล้วก็ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆนี่ก็เป็นสิ่งที่อยากจะให้น้องๆได้มีความรู้และที่สำคัญที่สุดก็คือการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์การรักษาระเบียบวินัยทางทหารการปฏิบัติตนที่ถูกต้องรวมไปถึงจิตอาสาเมื่อออกไปนอกค่ายทหารด้วย
1: ครับนี่ก็เป็นการที่กองทัพบกได้มีการปลูกฝังไว้ให้เนี่ยนะครับขณะเดียวกันนะครับที่จังหวัดขอนแก่นค่ายศรีหราชเดโชชัยนะครับกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่8เมื่อวานนี้ก็มีการปลูกต้นไม้กันรอบหน่วยฝึกเลยคุณสุธีนะครับก็เพื่อเป็นการปรับปรุงสภาพแวดล้อมด้วยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเป็นการลดอุณหภูมิความร้อนในพื้นที่นะครับให้ต้นไม้ต่างๆให้ร่มเงาแล้วก็ดูดซับความร้อนรวมถึงฝุ่นควันต่างๆเนี่ยนะฮะก็สร้างความประทับใจให้กับน้องๆทหารใหม่เป็นอย่างมากเพราะว่าได้กลับมาทำกิจกรรมร่วมกันกับเพื่อนๆเนี่ยนะครับซึ่งก็เป็นไปตามนโยบายของท่านแม่ทัพภาคที่2นะครับที่ท่านก็เน้นย้ำเรื่องของการดูแลสวัสดิการชีวิตความเป็นอยู่ให้กับน้องๆทหารใหม่อย่างใกล้ชิดเพื่อให้การฝึกต่างๆเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับมีความปลอดภัยและที่สำคัญเนี่ยสถานที่มีร่มเงามีสิ่งแวดล้อมที่ดีครับ
0: กลับไปดูเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยทหารไทยกับต่างประเทศนะครับ
1: ครับ
0: เมื่อวานนี้พลโทธวัชชัยตั้งพิทักษ์กุลรองเสนาธิการทหารบกก็เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกให้การต้อนรับนาวาเอกเออร์เนสโตซาโกฮิลนะครับซึ่งเป็นผู้ช่วยทูตทหารสเปนประจำประเทศไทยในโอกาสที่เข้าเยี่ยมคำนับเพื่ออำลาอย่างเป็นทางการณอาคารพิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติภายในกองบัญชาการกองทัพบกโอกาสนี้รองเสนาธิการทหารบกก็ได้กล่าวถึงความร่วมมือทางทหารทั้ง2ประเทศนะครับคือไทยกับสเปนที่มีต่อกันมาอย่างยาวนานครับ
1: ครับซึ่งกองทัพบกได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับกองทัพสเปนในด้านต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรโรงเรียนในร้อยแล้วก็หลักสูตรเสนาธิการทหารบกเนี่ยนะครับแล้วก็มีการร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดการค้ามนุษย์ความมั่นคงทางไซเบอร์นะครับแล้วก็ในส่วนของราชอาณาจักรไทยแล้วก็ราชอาณาจักรสเปนเนี่ยเรามีความสัมพันธ์กันมายาวนานกว่า156ปีนะครับแล้วก็ปัจจุบันยังคงมีความร่วมมือในหลากหลายที่ครอบคลุมทุกมิติแล้วก็จะพัฒนาให้ยั่งยืนต่อไปอีกด้วยครับ
0: ไปดูความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้ภายในร้านอาหารโรงเรียนลาดพร้าวนะครับเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับซึ่งโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ากรมแพทย์ทหารบกโดยพลตรีณรงค์ภักดีสุขผลผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าก็ได้สั่งการให้ทีมบริการการแพทย์ฉุกเฉินขั้นสูงนะครับเข้าพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุโดยทันทีทีมแพทย์ช่วยเหลือกู้ชีพได้ช่วยฟื้นคืนชีพหรือ CPR เนี่ยนะฮะ
1: ครับ
0: ให้ผู้บาดเจ็บสาหัสได้พ้นอาการสาหัสแล้วก็ปลอดภัย1รายนะครับส่งเข้าไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลเปาโล1รายเข้าห้อง ICU อุบัติเหตุโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเพื่อรับการรักษาเร่งด่วนด้วยครับ
1: ครับอันนี้ก็เป็นความคืบหน้านะครับล่าสุดเนี่ยรู้จักว่าจะยืนยันอัตราตัวบุคคลได้25รายแล้วนะครับ
0: ครับ
1: สำหรับผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวเดี๋ยวเราตามกันต่อแต่เช้านี้หมดเวลาลงแล้วครับคุณสุธีครับ
0: ครับนี่คือทั้งหมดของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านฟังทางวิทยุกระจายเสียงคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมผ่านเพจ Army Radio เช้านี้ไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะครับแต่ว่าเห็นข้อความที่ทุกท่านได้ส่งมาให้กำลังใจกันแล้ว ขอบพระคุณมากมากครับนี่คือกองทัพบกเพื่อประชาชนผมสุธีสุขสากล
1: ตถาจันทรังสีลาแล้วครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบกสถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอส1 FM 94.5 MHz
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธ
2: ุ์เบาหวาน

0: านยาเสพติด
1: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
2: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
3: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

0: ดูอะไรข่าวใหญ่เลยล่ะ
1: ข่าวใหญ่อะไรไหนไหนไหนเล่ามาเลยว่าพร้อมฟังเรื่องชาวบ้านจากลือเสมอ
0: นี่แล้วจะฟังไหมรู้ยังดาราดาวรุ่งที่เคยติดยาเขากลับมาเล่นละครแล้วนะ
1: เอ้าแล้วอีเลิกยาหายแล้วเหรออ
0: ุ้ยเฉยแหลกหายแล้วสิถึงได้กลับมาอุ้ยหล่อเหมือนเดิมเลยดูสิดูสิ
1: หล่อตรงไหนอ่ะหน้ามันก็เหมือนอ้วกเป๊ะเนี่ย
0: ว้ายอารมณ์เสีย
2: ไหนไหนไหนไหนพูดถึงใครกันเนี่ย
0: นี่นี่ไงผู้ใหญ่พระเอกหนุ่มรูปหล่อเขากลับมาเล่นละครแล้วนี่ไงนี่ไง
2: หายหน้าไปนานได้ข่าวว่าไปบำบัดรักษามาแล้วเป็นถึงดาราที่เด็กๆชื่นชอบน่าจะทำตัวให้เป็นตัวอย่างที่ดีนี่ถือว่าโชคดีนะที่ผู้ใหญ่ในวงการเขาให้โอกาส
0: ช้างก็ภาวนาขอให้เขาอย่าใช้โอกาสเปลืองเลยทำตัวดีๆอย่าไปอยู่ในวังวนยาเสพติดอีกอนาคตจะดับวูบ
1: เสียลายผู้ชายหล่อๆแล้วก็ไม่ว่า
2: แปะก็คนเขาชอบของเขานี่เจ๊กุหลาบเห็นไหมไม่ว่าดาราหรือคนธรรมดาพอเลิกยาได้เขาก็เหมือนเราๆนี่แหละต้องการโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่ต้องการมีอาชีพมีงานทำมีการยอมรับจากสังคม
0: ฉันนะยอมรับเต็มที่แขนรอเลย
1: แม่ฟังลึกของลึกสู่สู่สู่
0: ไม่ใช่แกอะแปะชีก่อนแล้วนะเนี่ย
2: ยังไงก็แขนรับให้เหมือนๆกันนะอย่าเลือกแต่คนหล่อ
1: ๆใช่ใช่ใช่ใช่บังเรามีไอ้แมงไอ้ขวังแล้วก็ไอ้พุกบำบัดหายหมดแล้วนะแข็งยอมรับมั่งด้วยนะ
0: ฉันน่ะยอมรับเสมอผู้ใหญ่สอนมาดีฉันจำขึ้นใจเลยล่ะค่ะ
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดผู้ติดยาเสพติดก็คือผู้ป่วยต้องได้รับการบำบัดรักษาเมื่อรักษาหายแล้วเขาก็เป็นเหมือนคนทั่วไปที่ต้องการมีชีวิตที่ดีในสังคมมีคนยอมรับมีคนให้โอกาสเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ไร้ยาเสพติด
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: จังมาเป็นตะว่าวหลายผู้ใต้ปากประแดก
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: นกว่า20ล้านคนก่อนประกาศผลอย่างเป็นทางการ17กรกฎาคมนี้โดยจะงดเว้นการนำเกณฑ์การหักลดหย่อนภาษีของบิดามารดามาร่วมพิจารณาและไม่นำหนี้สินภาคเกษตรกรมาคำนวณรวมเพื่อเปิดระบบให้กลุ่มเปราะบางเข้าถึงสิทธิได้ตรงจุดมากขึ้นเรื่องของการตรวจสอบทุจริตสอบท้องถิ่น 13:30 นวันนี้นายประกรณ์นิลประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุคุบุคคลเข้าเป็นข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่นปี2568ครั้งที่2/2569ที่ห้องประชุม302ตึกบัญชาการ1ตำเนียบรัฐบาลส่วนเรื่องทางคดีล่าสุดเมื่อวานนี้ศาลออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องรวมแล้ว3คนจับกุมได้ทั้งหมดคุมสอบที่กทม.โดยมีรายงานว่าในวันนี้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของปปช.จะมาสอบปากคำเพื่อนำข้อมูลไปประกอบสำนวนการสอบสวนในส่วนของปปช.ด้วยและต้องติดตามความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์และลาดพร้าวเสียชีวิตรวม29คนแล้วพิสูจน์ทราบยืนยันตัวบุคคลผู้เสียชีวิตได้แล้ว25คนญาติทยอยรับศพจากสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจไปประกอบพิธีทางศาสนารวมทั้งทางคดียังต้องติดตามการตรวจสอบสาเหตุการประกอบกิจการรวมทั้งอาคารว่าเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่ทิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
1: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศกลับมาใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลอิหร่านอีกครั้งมีผลบังคับใช้20นาฬิกาของวันนี้หรือ3นาฬิกาของวันพรุ่งนี้ตามเวลาในประเทศไทยพร้อมเรียกเก็บค่าธรรมเนียมร้อยละ20จากสินค้าทุกชนิดที่มีการขนส่งผ่านช่องแคบออร์มุซเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองความปลอดภัยด้านรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านได้แถลงตอบโต้ทันควันว่ารัฐบาลอิหร่านจะยังคงทำหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์ช่องแคบแห่งนี้ต่อไป
2: ความรักความห่วงใยคือกำลังใจที่ยิ่งใหญ่จากครอบครัวด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
4: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
3: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
4: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
3: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
4: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
3: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
4: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
3: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
4: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
5: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
4: รีบโทรเลยนะพี่

0: 02-666-0053 ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
2: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
3: ร้านกำนันมานะ
2: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
2: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.

โอวาทของพระอริยะก็คือธรรมะของพุทธสาวกที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนบรรลุธรรมตามกำลังบารมีของแต่ละท่านแม้โอวาทมีความหลากหลายแต่จุดหมายก็คือความพ้นทุกข์หวังว่าโอวาทของพระอริยะคงจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติธรรมของ

โอวาทของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีที่ได้โปรดชี้ธรรมไว้ในนิมิตหลังจากที่ล่วงลับไปแล้วเมื่อร้อยกว่าปีอันเป็นปฐมเหตุที่ต้องสร้างความดีอย่างไม่มีที่สิ้นสุดท่านเทศสอนไว้ว่ามันสร้างบารมีไว้แล้วฟ้าดินจะช่วยเองลูกเอ๋ยก่อนจะเที่ยวไปขอบารมีหลวงพ่อองค์ใดเจ้าจะต้องมีทุนของตัวเองคือบารมีของตนลงทุนไปก่อนเมื่อบารมีของเจ้าไม่พอจึงค่อยขอยืมบารมีคนอื่นมาช่วยมิฉะนั้นเจ้าจะเอาตัวไม่รอดเพราะหนี้สินในบุญบารมีที่เที่ยวไปขอยืมมาจนพ้นตัวเมื่อทำบุญกุศลได้บารมีมาก็ต้องเอาไปผ่อนใช้หนี้เขาจนหมดไม่มีอะไรเหลือติดตัวแล้วเจ้าจะมีอะไรไว้ในภพหน้ามันสร้างบารมีไว้แล้วฟ้าดินจะช่วยเองจงจำไว้นะเมื่อยังไม่ถึงเวลาเทพเจ้าองค์ใดจะคิดช่วยเจ้าไม่ได้ครั้นถึงเวลาทั่วฟ้าจบดินก็ต้านเจ้าไม่อยู่จงอย่าไปเร่งเทวดาฟ้าดินเมื่อบุญเราไม่เคยสร้างไว้เลยจะมีใครที่ไหนช่วยเจ้า

0: 94.5 MHz
1: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลัง

0: พราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
1: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
2: สถานีวิทยุจศ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
3: แม่แม่
4: จ้าม
3: ีเสียมบ่ยืมเสียมเนี่ย
4: เอาไปให้หยังเหรอพ่อ
3: มาสิพากันไปขุดแย่

0: 94.5 MHz
1: พ่อแม่พี่น้องครับทอดกฐินปีนี้นะครับกระผมขอทำบุญด้วยใจเต็มร้อยของผมเลยครับ
2: ปึ้มปึ้มเดี๋ยวๆๆหักค่าน้ำแข็งไป5โซดาไป10กับแก้ม3อย่างอย่างละ10รวมไป30เหล้าอีกกลม40โตโลกอมยาดมมาจิ้มฟันอันนี้ไม่คิดดีกว่า
1: เดี๋ยวๆครับสรุปแล้วผมไม่เหลือบุญอะไรเลยเหรอครับ
2: ครับไม่เหลืออะไรเลยได้บุญไม่เต็ม 100% หรอกถ้ากินเหล้าในงานบุญกฐินปลอดเหล้าเราทำได้สส
3: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส
4: รู้รักภาษาไทยสนองความห่วงใยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
5: ก้มหัวใช้ได้กี่ความหมายก้มหัวหรือก้มศีรษะหมายถึงอาการที่น้อมศีรษะลงเช่นเวลาเดินผ่านต้นไม้ตรงหน้าบ้านต้องก้มหัวลงหน่อยนะระวังจะชนกิ่งไม้คำว่าก้มหัวหรือก้มศีรษะมักใช้หมายถึงอาการที่น้อมศีรษะลงเพื่อแสดงกริยาเคารพเช่นเขาก้มศีรษะลงคารวะอย่างนอบน้อมเวลาไหว้ผู้ใหญ่ต้องก้มหัวลงด้วยจึงจะเหมาะสมก้มหัวใช้เป็นสำนวนหมายถึงยอมอ่อนน้อมยอมคารวะยอมรับนับถือเช่นฉันจะก้มหัวให้ก็เฉพาะแต่คนดีมีคุณธรรมเท่านั้น
4: รักภาษาไทยต้องใช้ให้ถูกต้องมีปัญหาการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ราชบัณฑิตยสถานโทรศัพท์หมายเลข02-356-0466ถึง70หรือที่ www.royin.go.th
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะรองนายกรัฐมนตรีเผยบ่ายนี้สรุปผลทุจริตสอบเข้าท้องถิ่นนัดแรกและตำรวจตรวจพบขบวนการใหญ่ลักลอบส่งน้ำมันไปเมียนมาทางเรือมากกว่า 36.5 ล้านลิตรเร่งขยายผลถึงผู้ร่วมขบวนการสักครู่กับติดตามค่ะ
3: เร่งรีบตองนี
4: ้เกสรบัวหลวง
3: ดอกสารพี
4: ดอกพิกุล
3: ดอกมะลิและอื่นๆ
4: รวมกันเป็น
3: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
4: แก้ลม
3: บำรุงหัวใจ
4: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
3: หรือละลายกับน้ำสุก
4: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
3: อมแล้วชื่นใจ
5: เสียวฟันน่ะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
7: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พรางพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: ปกรณ์นิลประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568ครั้งที่2ทับ2569ในช่วงบ่ายวันนี้ว่าจะมีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานคณะทำงานรวมถึงมีเลขาธิการปปท.มาสรุปเบื้องต้นว่าผลการสอบสวนมีอะไรบ้างหรือพบอะไรที่น่าตกใจหรือไม่โดยจะรายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบในเบื้องต้นถึงการตรวจสอบส่วนรายงานฉบับต่อไปจะรายงานช่องว่างที่พบรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบเรือลักลอบส่งน้ำมันไปเมียนมาฝ่าฝืนประกาศกระทรวงกลาโหมสำแดงเอกสารอ้างส่งไปลาวตบตาเจ้าหน้าที่คาดมีการลักลอบส่งน้ำมันเชื้อเพลิงกว่า 36.5 ล้านลิตรคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
1: พลตำรวจเอกชัชชัยปิตานีและบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงสำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจโทกิตาพลยี่สาครผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5และนายชวลิตพุทธพิสุทธิ์นายด่านศุลกากรเชียงแสนนำกำลังตรวจสอบกลุ่มขบวนการในพื้นที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายหลังพบพฤติการลักลอบส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงไปนอกราชอาณาจักรโดยฝ่าฝืนประกาศกระทรวงกลาโหมเพื่อป้องกันการลักลอบส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงไปยังประเทศเมียนมาอันเป็นการสนับสนุนขบวนการคอลเซ็นเตอร์หรือเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติอย่างไรก็ตามจากการสืบสวนพบว่ายังคงมีผู้ลักลอบส่งออกน้ำมันไปประเทศเมียนมาโดยสำแดงเอกสารการส่งออกว่าส่งไปยังสปป.ลาวพลตำรวจโททัศชัยเปิดเผยว่าเบื้องต้นได้ลงตรวจสอบเรือขนส่งน้ำมัน1ลำพบว่าเรือดังกล่าวมีการลักลอบส่งน้ำมันเกือบ 400,000 ลิตรไปยังเมียนมาและเชื่อว่ายังมีเรืออีกหลายลำที่ลักลอบขนส่งน้ำมันไปเมียนมาแต่อ้างว่าขนส่งไปสปป.ลาวซึ่งจากการสืบสวนพบว่าการลักลอบส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงในลักษณะนี้เป็นการกระทำของขบวนการขนาดใหญ่มีปริมาณการลักลอบส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงรวมกว่า 36.5 ล้านลิตรทำให้รัฐสูญเสียรายได้จากการจัดเก็บภาษีมูลค่าเสียหายกว่า226ล้านบาทขณะที่เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลเพื่อสาวไปถึงต้นตอของขบวนการผู้อยู่เบื้องหลังทั้งหมดรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกระดับเพื่อดำเนินการตามกฎหมายจิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
0: ช่วงหน้าต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณอัญชลีศิลปะชัยค่ะ
2: สถานการณ์ในตะวันออกกลางตึงเครียดขึ้นอีกครั้งเมื่อประธานาธิบดีสหรัฐประกาศใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลและท่าเรือต่างๆของอิหร่านอีกครั้งและจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในอัตรา 20% สำหรับการขนส่งสินค้าทุกประเภทผ่านช่องแคบฮอร์มูซด้านรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านได้แถลงตอบโต้ทันควันว่ารัฐบาลอิหร่านจะยังคงทำหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์ช่องแคบแห่งนี้ต่อไปขณะเดียวกันกองบัญชาการกลางสหรัฐประกาศว่ากองทัพสหรัฐได้เปิดฉากโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายต่างๆในอิหร่านเป็นคืนที่3ติดต่อกันขณะที่กองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามอิหร่านประกาศการโจมตีครั้งใหม่พุ่งเป้าไปที่ฐานทัพสหรัฐที่ตั้งอยู่ในบาเรนจอร์แดนคูเวตและโอมานด้านราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้นหลังทั้มประกาศจะกลับมาปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านอีกครั้งโดยราคาน้ำมันดิบเบรนท์และเวกเท็กซัสพุ่งขึ้นราว 9% แต่ระดับ83ดอลลาร์สหรัฐต่อบาเรลและ78ดอลลาร์สหรัฐต่อบาเรลตามลำดับปิดท้ายที่สถานการณ์น้ำท่วมรุนแรงและเหตุดินถล่มจากฝนตกหนักสะสมในหลายพื้นที่ของบังคลาเทศในช่วงหลายวันที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้พบผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย51คนอัญชลีศิลปะชัยรายงาน
3: พลังที่ยิ่งใหญ่ของมนุษย์เกิดจากกำลังใจและความคิดที่ดีให้กำลังใจต่อกันสร้างสรรค์สังคมไทย
0: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
5: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
6: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
5: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
6: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
7: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
6: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
7: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
6: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
7: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
6: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
8: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
6: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
7: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
9: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่อง

0: พระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
1: ร้านกำนันมานะ
0: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: เทศกาลทอดกฐินมาถึงแล้วสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะระยะนี้คนที่ทำงานออฟฟิศจะรู้สึกว่ามีซองเชิญชวนให้ร่วมทำบุญทอดกฐินแวะเวียนมาที่โต๊ะทำงานแทบทุกวันซึ่งบางคนก็ตั้งใจทำบางคนก็ทำพอไม่ให้เสียน้ำใจแต่บางคนก็ไม่ยินดีที่จะทำนักอ้างว่าได้รับแจกซองกฐินเยอะเหลือเกินแต่ไม่ได้ทำเลยนะคะก็มีเหมือนกันเมื่อซองกฐินมาเราควรทำอย่างไรเราควรมีจิตใจยินดีโดยคิดว่าพวกเรานี่ช่างโชคดีซะนี่กระไรจริงๆแม้นว่าจะนั่งอยู่กับที่ทำงานนี่นะคะก็ยังมีบุญเดินทางมาให้ทำถึงที่บางซองเดินทางมาไกลมากอย่างเช่นมาจากเชียงรายจากอุบลจากอ่างทองจากสมุทรสงครามเมืองชายทะเลบางซองเป็นของวัดที่ขาดแคลนยากจนต้องการปัจจัยไปบูรณะปฏิสังขรณ์บางซองก็เป็นใบบอกบุญของวัดที่ดูว่าร่ำรวยแล้วจะบอกบุญไปทำไมอีกเมื่อเราได้รับซองกฐินอันดับแรกเลยก็คือทำใจให้ยินดีกับข่าวบุญกุศลที่เดินทางมาถึงเราแสดงว่าเราเป็นคนมีบุญตั้งใจทำบุญด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสด้วยใจที่เป็นบุญพนมมืออธิษฐานจิตใส่ปัจจัยทำบุญแล้วก็ส่งคืนผู้มาบอกบุญด้วยกิริยาที่แสดงถึงความเคารพในบุญที่เราทำเงินทำบุญจะมากจะน้อยก็พิจารณาตามสถานะของตัวเราเองอย่าทำชนิดสักแต่ว่าทำหรือบอกว่าไม่มีเศษสตางค์เพราะเท่ากับเป็นการดูถูกบุญของตัวเองหากต้องการทำด้วยเงินปลีกก็ขอแลกกับคนที่มาบอกบุญหรือว่าขอให้เขาถอนให้อย่าตั้งข้อรังเกียจใดๆเช่นคิดว่าวัดนี้จนเราทำวัดนั้นรวยเราไม่ทำเพราะว่าสถานะของแต่ละวัดต่างกันบางวัดอยู่ในชนบทห่างไกลชาวบ้านมีไม่กี่หลังคาเรือนลักษณะของวัดก็เหมาะกับท้องถิ่นดีแต่ว่าบางวัดนะคะมีขนาดใหญ่มีผู้มาปฏิบัติธรรมมากหรือว่ามีการเผยแผ่ธรรมะกว้างขวางรายจ่ายในแต่ละวันอาจจะมากกว่ารายจ่ายของวัดยากจนทั้งปีการตั้งข้อรังเกียจอาจจะทำให้เราพลาดโอกาสที่จะได้ทำบุญกับวัดที่เป็นเนื้อนาบุญอันจะเป็นกุศลมหาศาลแก่ตัวเราก็เป็นได้ในโอกาสแห่งเทศกาลทอดกฐินปีนี้ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านได้บุญกันมากๆนะคะและพบกับสารคดีชุดสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: เทศกาลทอดกฐินมาถึงแล้วสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะระยะนี้คนที่ทำงานออฟฟิศจะรู้สึกว่ามีซองเชิญชวนให้ร่วมทำบุญทอดกฐินแวะเวียนมาที่โต๊ะทำงานแทบทุกวันซึ่งบางคนก็ตั้งใจทำบางคนก็ทำพอไม่ให้เสียน้ำใจแต่บางคนก็ไม่ยินดีที่จะทำนักอ้างว่าได้รับแจกซองกฐินเยอะเหลือเกินแต่ไม่ได้ทำเลยนะคะก็มีเหมือนกันเมื่อซองกฐินมาเราควรทำอย่างไรเราควรมีจิตใจยินดีโดยคิดว่าพวกเรานี่ช่างโชคดีเสียนี่กระไรจริงๆแม้นว่าจะนั่งอยู่กับที่ทำงานนี่นะคะก็ยังมีบุญเดินทางมาให้ทำถึงที่บางซองเดินทางมาไกลมากอย่างเช่นมาจากเชียงรายจากอุบลจากอ่างทองจากสมุทรสงครามเมืองชายทะเลบางซองเป็นของวัดที่ขาดแคลนยากจนต้องการปัจจัยไปบูรณะปฏิสังขรณ์บางซองก็เป็นใบบอกบุญของวัดที่ดูว่าร่ำรวยแล้วจะบอกบุญไปทำไมอีกเมื่อเราได้รับซองกฐินอันดับแรกเลยก็คือทำใจให้ยินดีกับข่าวบุญกุศลที่เดินทางมาถึงเราแสดงว่าเราเป็นคนมีบุญตั้งใจทำบุญด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสด้วยใจที่เป็นบุญพนมมืออธิษฐานจิตใส่ปัจจัยทำบุญแล้วก็ส่งคืนผู้มาบอกบุญด้วยกิริยาที่แสดงถึงความเคารพในบุญที่เราทำเงินทำบุญจะมากจะน้อยก็พิจารณาตามสถานะของตัวเราเองอย่าทำชนิดสักแต่ว่าทำหรือบอกว่าไม่มีเศษสตางค์เพราะเท่ากับเป็นการดูถูกบุญของตัวเองหากต้องการทำด้วยเงินปลีกก็ขอแลกกับคนที่มาบอกบุญหรือว่าขอให้เขาถอนให้อย่าตั้งข้อรังเกียจใดๆเช่นคิดว่าวัดนี้จนเราทำวัดนั้นรวยเราไม่ทำเพราะว่าสถานะของแต่ละวัดต่างกันบางวัดอยู่ในชนบทห่างไกลชาวบ้านมีไม่กี่หลังคาเรือนลักษณะของวัดก็เหมาะกับท้องถิ่นดีแต่ว่าบางวัดนะคะมีขนาดใหญ่มีผู้มาปฏิบัติธรรมมากหรือว่ามีการเผยแผ่ธรรมะกว้างขวางรายจ่ายในแต่ละวันอาจจะมากกว่ารายจ่ายของวัดยากจนทั้งปีการตั้งข้อรังเกียจอาจจะทำให้เราพลาดโอกาสที่จะได้ทำบุญกับวัดที่เป็นเนื้อนาบุญอันจะเป็นกุศลมหาศาลแก่ตัวเราก็เป็นได้ในโอกาสแห่งเทศกาลทอดกฐินปีนี้ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านได้บุญกันมากๆนะคะและพบกับสารคดีชุดสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
3: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
2: ่ภูกระดึงขึ้น
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะสำนักงานเขตจตุจักรรายงานยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวเพิ่มเป็น30รายและปลัดกระทรวงมหาดไทยชี้โรงเบียร์ณลาดพร้าวผิดกฎหมายประกอบกิจการผิดประเภทสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
3: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
2: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
3: ฮีโร่เซฟเวิลด
2: ์ฮีโร่เซฟเวิลด์ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอท้าท้าชัดชัด
3: วายฮีโร่เซฟ
4: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
5: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญมณีแดง
6: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
7: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
1: สำนักงานเขตจตุจักรรายงานสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารโรงเบียร์ณลาดพร้าวข้อมูลณเวลา 9:00 นวันนี้รวมผู้เสียชีวิตจำนวน30รายในจำนวนนี้เป็นผู้บาดเจ็บอาการรุนแรงที่เสียชีวิตเพิ่มขึ้น2รายทราบอัตลักษณ์แล้ว27รายอยู่ระหว่างพิสูจน์อัตลักษณ์3รายสำหรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บรวม76รายเป็นกลุ่มสีแดงอาการรุนแรง25รายกลุ่มสีเหลืองอาการปานกลาง15รายและกลุ่มสีเขียวอาการเล็กน้อย36รายซึ่งสำนักงานเขตจตุจักรยังคงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อเนื่องทั้งนี้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้สามารถยื่นคำขอรับการช่วยเหลือได้ที่ห้องประชุมรัชดาชั้น2สำนักงานเขตจตุจักรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมฝ่ายปกครองสำนักงานเขตจตุจักรโทร02-513-9713ปลัดกระทรวงมหาดไทยชี้โรงเบียร์ณลาดพร้าวเข้าข่ายผิดประกอบกิจการผิดประเภทจ่อปูพรมตรวจร้านอาหารทั่วประเทศคุณสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานค่ะ
8: นายอันติดสัมพันธรัฐปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าในการตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวว่าในภาพรวมหากมีเรื่องเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการร้องเพลงและการบริการเครื่องดื่มของมึนเมาก็อาจจะเข้าข่ายเป็นสถานบริการได้เหมือนกันหากเปิดเป็นร้านอาหารแต่มีองค์ประกอบอย่างที่กล่าวไปข้างต้นก็อาจจะมีความผิดส่วนจะมีการปูพรมตรวจร้านในกรุงเทพมหานครตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพเคยได้กล่าวไว้หรือไม่ก็คงต้องมีการดำเนินการตามที่ผู้ว่ากรุงเทพออกมาระบุว่าร้านอาหารประเภทใดที่มีลักษณะเป็นสถานบริการก็ต้องมีความเข้มงวดมากกว่าเดิมโดยทางตำรวจนครบาลจะมีทีมในการตรวจสอบสถานบริการอยู่แล้วขณะที่พื้นที่ต่างจังหวัดก็จะเป็นหน้าที่ของผู้ว่าราชการแต่ละจังหวัดดำเนินการส่วนกรณีหากมีร้านอาหารบางประเภทพยายามใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบว่าเป็นสถานบริการนั้นในอันติดระบุว่าก็ถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายสิ่งสำคัญคือหากมีการตรวจสอบอย่างจริงจังรวมถึงประชาชนที่พบความผิดปกติก็สามารถแจ้งมายังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการตามกฎหมายได้เหมือนกันสำหรับท่านเห็นพิพัฒน์รายงานครับ
1: คู่มือสุขภาพวันนี้มีคำแนะนำในการเลือกกินแป้งและน้ำตาลเพื่อสุขภาพที่ดีจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปติดตามกันค่ะ
0: คู่มือสุขภาพ
1: สารอาหารกลุ่มคาร์โบไฮเดรตเช่นแป้งและน้ำตาลเป็นแหล่งพลังงานแก่เซลล์ต่างๆในร่างกายเช่นเซลล์เม็ดเลือดแดงเซลล์สมองเซลล์ระบบประสาทซึ่งโดยทั่วไปเราควรบริโภคคาร์โบไฮเดรตในปริมาณร้อยละ 45-65 ของพลังงานที่ได้รับทั้งวันคาร์โบไฮเดรตดีคือคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเพราะคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนจะถูกย่อยอย่างช้าๆทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดคงที่ได้นานร่างกายได้รับพลังงานอย่างต่อเนื่องอิ่มนานและมีกากใยสูงคาร์โบไฮเดรตดีได้แก่ข้าวแป้งที่ไม่ขัดสีเช่นข้าวโอ๊ตข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวซ้อมมือขนมปังโฮมวีตธัญพืชที่ไม่ผ่านการขัดสีเช่นเมล็ดถั่วแห้งถั่วฝัก ผักประเภทหัวเช่นฟักทองมันเทศแครอทผักและผลไม้สดส่วนคาร์โบไฮเดรตที่ควรลดหรืองดได้แก่น้ำตาลทรายน้ำตาลมะพร้าวน้ำเชื่อมน้ำตาลที่เติมในกระบวนการผลิตของอาหารประเภทขนมหวานและขนมอบเครื่องดื่มที่เติมน้ำตาลไม่ควรบริโภคน้ำตาลเกินร้อยละ5ของพลังงานที่ได้รับทั้งวันหรือไม่เกิน6ช้อนชาหรือ24กรัมต่อวันตัวอย่างอาหารที่เติมน้ำตาลได้แก่น้ำอัดลมลูกอมขนมเค้กคุกกี้พายน้ำผลไม้น้ำนมรสต่างๆไอศครีมโยเกิร์ตนมเปรี้ยวและขนมต่างๆชนายการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
9: ผิดพลาดเป็นเรื่องปกติแต่ผิดแล้วควรปรับปรุงแก้ไขให้ทุกอย่างพัฒนาให้ดีขึ้นศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
11: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
12: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
11: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
12: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
11: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
12: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
11: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
12: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
11: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
12: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
13: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
12: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
11: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
14: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
15: ร้านกำนันมานะ
14: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอส1 FM 94.5 MHz
16: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอส1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสาร ส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินเพ่นพาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแค่2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

มาลูกหลายับกับแม่แม่ที่ผูกแขนให้กวดนี้ให้กวดนี้ดีกวดใจผูกเบี่ยงใจควันมาผูกเบี่ยงควายควันอยู่ไปอยู่ทางไก่ให้มีโชคมีไส้ให้ล่ำให้รวยให้โชคให้มา

นอนสลาหลับตาแม่สิกอนแม่ไปให้สิปิงไกมหาแม่ไปนะสิปิงป่า

0: เศษนิด
1: นี่แปะวันนี้ร้อนจังเลยอ่ะขอชายเย็นหน่อยสิ
2: ไม่ไล่หรอกของซื้อของขายจะมาคล้องกันไล่ยังไงอ่ะ
1: ถ้ามันเล่นลิ้นฉันไม่ได้เป็นเพื่อนเล่นนะจะขายหรือไม่ขาย
2: แม่แม่แย่หน่อยแล้วอารมณ์เสียมาจากไหนเนี่ยหรือเห็นอาผู้ใหญ่เปล่าเนี่ยว่ามีเรื่องจะปรึกษาอีหน่อยอ่ะ
1: นู่นอยู่อนามัยเห็นว่าคุยกับเจ้าหน้าที่สถานบำบัดช่วยกันวางผงวางแผนป้องกันคนเลิกยาไม่ให้กลับไปเสพซะ
2: ขยันแช่เลยผู้ใหญ่ของเราเนี่ยเลือกคงไม่ผิดจริงๆแต่หรือว่ามันจะป้องกันได้จริงเหรอถ้าคงมังหน้ามึกอยากยาขึ้นมาอะไรมันก็ฉุดไม่อยู่นะ
1: นั่นสิ
3: อะไรฉุดไม่อยู่หรอ
2: คือเราสองคนกำลังสงสัยผู้ใหญ่ว่ากังป้องกังไม่ให้กลับไปเสพยาซ้ำอีกเนี่ยมันทำได้เหรอถ้ามังหน้ามึกอยากยาขึ้นมาอะไรก็ฉุดไม่อยู
3: ่เอาต้องฉุดให้อยู่สิคนเป็นพ่อเป็นแม่ผู้ปกครองต้องคอยใส่ใจอย่างใกล้ชิดถ้าเห็นอาการทำแม่งทำแม่งดูมันทำตัวลึกลับก็ต้องเข้าไปพูดคุยดีๆแล้วก็ดูที่ว่ามันมีปัญหาอะไรในใจหรือเปล่าไม่ใช่ไปดุด่ามันก่อนที่จะรู้ความจริง
1: โอ้ยแล้วใครจะเฝ้าได้ตลอดเวลาล่ะผู้ใหญ
3: ่ก็ไม่ถึงกับเฝ้าหรอกแค่พูดคุยใส่ใจกันบ่อยๆก็ได้คนในครอบครัวเนี่ยสำคัญช่วยกันอบอุ้มให้เขาค่อยๆมีภูมิต้านทานยาเสพติดเบี่ยงเบนความสนใจเข้าไปในทางอื่นซะคนอื่นๆในชุมชนก็สำคัญช่วยกันให้กำลังใจปฏิบัติกับเขาเหมือนเป็นคนปกติทั่วไปนั่นแหละ
2: แล้วมังชีหายขาดไหมอ่ะผู้ใหญ
3: ่ขาดไม่ขาดก็ต้องดูกันยาวๆเราต้องทำทุกวิถีทางไม่ให้เขากลับไปเสพซ้ำถ้าฉันอยู่ตรงนี้ยังไงก็ต้องทำให้ได้ทุกคนก็ต้องช่วยฉันด้วยเข้าใจไหม
2: โอ้ยเต็มทีเลยอ่ะผู้ใหญ่ถ้าผู้นำเข้มแข็งลูกบ้านก็สบายใจจะให้ว่าทำอะไรบอกมาเลย
1: ได้ขี่เอาหน้าเชียร์นะยะแปะ
2: อ๋ออ่ะผู้ใหญ่อย่าไปฟังอ้าอุกตะพิกนะผู้ใหญ่นะวังนี้กาแฟร้อน
1: นี่ไอ้แปะขี้โม้แกเป็นคนชงแล้วไปถามผู้ใหญ่ได้ไงว่ากาแฟร้อนไหมลองมือจุบลงไปสิร้อนไหมล่ะ
2: อายยาเลี้ยวลึกก็ได้อาบกาแฟร้อนของว่าหรอกคงเงินแหลกคงประสักเลยจริง
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดการป้องกันผู้เลิกยาเสพติดไม่ให้กลับไปเสพซ้ำถือเป็นหัวใจของการดูแลผู้ผ่านการบำบัดรักษาโดยเจ้าหน้าที่บำบัดจะร่วมมือกับครอบครัวคอยติดตามผลไปอีกระยะเวลา 1-2 ปีจนมั่นใจได้ว่าคนคนนั้นจะไม่กลับไปเสพซ้ำอีกสำหรับคนในชุมชนก็มีส่วนช่วยดูแลไม่ให้เขาเหล่านั้นกลับไปสู่วงจรยาเสพติดอีกเพียงแค่ให้ความเข้าใจให้โอกาสให้ผู้เลิกยาได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติ
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5
1: MHz ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000 ดิ
7: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สของหลวงปู่ดุลอตุโลแห่งวัดบุรพารามอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าแม้จบพระไตรปิฎกหมดแล้วจำพระธรรมได้มากมายมีคนเคารพนับถือมากทำการก่อสร้างวัตถุได้อย่างมากมายหรือสามารถอธิบายถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาได้อย่างละเอียดแค่ไหนก็ตามถ้ายังประมาทอยู่ก็ยังว่าไม่ได้รสชาติของพระพุทธศาสนาแต่ประการใดเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นของภายนอกเท่านั้นเมื่อพูดถึงประโยชน์ก็เป็นประโยชน์ภายนอกคือเป็นไปเพื่อสงเคราะห์สังคมเพื่อสงเคราะห์ผู้อื่นเพื่อสงเคราะห์อนุชนรุ่นหลังหรือเพื่อสัญลักษณ์ของศาสนวัตถุส่วนประโยชน์ของตนที่แท้นั้นคือความพ้นทุกข์จะพ้นทุกข์ได้ก็ต่อเมื่อรู้จิตหนึ่งจิตที่ส่งออกนอกเป็นสมุทัยผลอันเกิดจากจิตที่ส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตเป็นมรรคผลอันเกิดจากจิตเห็นจิตเป็นนิโรธ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ปลัดมหาดไทยเตรียมส่ง 5,000 รายชื่อโกงสอบให้คณะกรรมการกลางเพิกถอนไม่หวั่นโดนฟ้องกลับด้านอธิบดีปภ.แจงเพิ่งเริ่มกระบวนการตรวจสอบวินัยร้ายแรงย้ำทำตามกรอบกฎหมายภายใน120วันสักครู่กับติดตามค่ะ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลย
3: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
6: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอดมา
2: สิทธิ์สัมพันธรัฐปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีตรวจสอบทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นว่าวันที่15กรกฎาคมนี้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นจะนัดประชุมเมื่อมีผลอย่างไรจะส่งไปยังกองกลางซึ่งเป็นคนตัดสินคนสุดท้ายหากกองกลางมองว่าเป็นสิ่งไม่ถูกต้องหรือมีการทุจริตต้องมีมติเพิกถอนการบรรจุส่วนจะมีปัญหาการถูกฟ้องกลับหรือไม่หากผู้ถูกเพิกถอนบริสุทธิ์นายอันสิทธิ์กล่าวว่าเรื่องนี้มีหลักฐานเชิงประจักษ์อยู่แล้วส่วนการจับกุมผู้เกี่ยวข้องการทุจริตยืนยันคนที่ทำผิดทั้งหมดต้องถูกนำมาดำเนินคดีขณะที่ข้าราชการที่บรรจุไปแล้วพบความผิดปกติเรื่องของคะแนนที่จะส่งให้คณะกรรมการกลางเพิกถอนมีจำนวนเท่าไหร่นายอันสิทธิ์กล่าวว่าอย่างที่บอก 5,000 กว่าคนด้านนายจิรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะประธานคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงกรณีการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นเผยถึงความคืบหน้าในการตรวจสอบว่าเป็นเรื่องของกระบวนการทางราชการส่วนนายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายกรอบการทำงานไว้อย่างไรนั้นนายธีรพัฒน์กล่าวว่าการทำงานเป็นเรื่องของระเบียบกฎหมายอยู่แล้วต้องทำให้เสร็จภายในเวลา120วันซึ่งขณะนี้เพิ่งเริ่มตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงฉะนั้นต้องไปดูว่าผลสอบข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรและยังไม่ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานอื่นๆส่วนจะมีรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมหรือไม่เป็นคนละกระบวนการเพราะแต่ละหน่วยงานก็มีข้อกฎหมายที่แตกต่างกันมณฑลทหารบกที่39เดินหน้าสร้างเยาวชนคุณภาพปลูกฝังความรักชาติรู้ศาสตร์พระราชาและพัฒนาภาวะผู้นำเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคตติดตามกับคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์ค่ะ
3: ทหารมาแล้ว
4: มณฑลทหารบกที่39จัดโครงการ Army Youth Leaders Next Gen ภายใต้แนวคิดเยาวชนไทยหัวใจรักชาติเรียนรู้ศาสตร์พระราชาปลูกป่าตามแนวทางพระพันปีหลวงให้กับนักเรียนโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และ6จำนวน40คนเพื่อปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่ดีเยาวชนได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติผ่านกิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำการทำงานเป็นทีมศึกษาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชาพร้อมเยี่ยมโครงการทหารพันดีและพิพิธภัณฑ์ทหารเพื่อเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและสร้างความภาคภูมิใจในแผ่นดินเกิดโครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกองทัพบกกับสถานศึกษาเพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพและร่วมสร้างความมั่นคงของชาติในอนาคตและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
5: การให้อภัยและมอบความเมตตาให้กับผู้อื่นคือหนึ่งในคุณธรรมที่จะนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตคิดดีทำดีวันนี้วันพระค่ะ
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
7: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
8: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
7: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
8: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
7: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
8: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุ แถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
8: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
8: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
9: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
8: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
10: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009 ร้านกำนันมานะ รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
11: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

0: ซฟตี
1: ้อ้าวผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ไปไหนมาล่ะนั่งอ่ะเหงื่อเต็มตัวจ้ะนั่งกองนั่งกองนั่งกองเอาอะไรเย็นๆของแม
0: ่ดีเลยแปะขอพัดลมที่หนึ่งแล้วกัน
1: แม่ผู้ใหญ่ก็เล่นของสูงนะนั่งไงติดเพดานอยู่นั่งไงว่าหมายถึงว่าลือจะลืมอะไรเย็นๆไหม
0: ดีเหมือนกันเอากาแฟกินแล้วกันนะหู้ร้อน
1: ก็ทำนังแหละแล้วนี่ไปไหนมาล่ะผู้ใหญ
0: ่ก็แวะไปดูไอ้ขวัญมันหน่อยมันเข้าบำบัดยาเสพติดมาหลายเดือนแล้วโอ้เห็นความพยายามมันแล้วสงสารนี่นะความมันจะฝ่าด่านแต่ละวันไปได้มันต้องเอาชนะใจตัวเองให้ได้เลยแหละโดยเฉพาะต่อสู้กับความอยากทรมานกับการปรับสภาพร่างกายให้จิตกับการไม่มียาเสพติดอ่ะ
1: ทำไมเลิกยามันยากมากเลยล่ะผู้ใหญ
2: ่อุ้ยมาทันได้ยินคำถามฉลาดฉลาดนี่นี่นี่อาแปะเขาถึงรณรงค์ไม่ให้ติดยาเสพติดไงล่ะพอติดแล้วตอนเลิกอ่ะมันยาก
1: เจ๊กุหลาบอ่ะรู้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องตัวเองตลอด
2: รู้สิยะเขาว่าคนที่ติดยาเพราะพลาดพลั้งถูกหลอกให้ลองเสพพวกนี้แหละน่าสงสารที่สุดนี่แหละนี่แหละที่เขาเรียกว่าเหยื่อพอติดแล้วจะเลิกยาก็ต้องพบกับความเจ็บปวดทรมานแสนสาหัสอย่างที่ผู้ใหญ่ว่านั่นแหละแต่ก็ยังดีนะที่รู้สำนึกไปบำบัดซะได้น่ะ
1: เอ๊ะวันนี้อาเจ๊กุหลาบรู้เยอะมวนนี่มั้ง
0: ไม่ได้มั่วหรอกฉันพาเจ๊กุหลาบไปทำกับข้าวเลี้ยงคนที่ไปบำบัดก็เลยได้ฟังเรื่องราวความลำบากของผู้เข้ารับการบำบัด
2: ชีวิตจริงอะยิ่งกว่าละครซะอีกนะเนี่ยนี่ผู้ใหญ่ฉันบอกจริงๆนะเห็นไอ้ขวัญมันตั้งใจเพื่อพ่อแม่อย่างนี้แหละฉันน่ะพลอยยินดีกับมันด้วยถ้ารักษาหายแล้วนะฉันจะเลี้ยงข้าวมันเลยนะ
1: ลีเลี้ยงมาหลายอ้วกไปกินด้วยนะ
2: แปะเกี่ยวอะไรเนี่ย
0: เออนี่คราวหน้าฉันจะชวนแปะไปด้วยนะจะได้ไปเยี่ยมไอ้ขวัญมันจะได้มีกำลังใจบำบัดให้หาย
1: ฉันลีล่ะผู้ใหญ่อ้วกควรจะกั้งน้ำตาไม่อยู่อ่ะ
2: นี่ก็เล่นละครเก่งนักไม่ขนาดนั้นหรอกมั้งยะแปะ
1: ว่าล้อเล่นว่าล้อเล่นเอาสิผู้ใหญ่ว่าจะไปชงนมเย็นเลี้ยงเด็กๆมั้งแล้วจะบอกมั้งว่ายาบ้ามังโคมให้ดูดนมดีกว่า
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดในการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดผู้เข้ารับการบำบัดต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจและนึกถึงอนาคตเพื่อให้การรักษาได้ผลสำเร็จเป็นอย่างดีส่วนครอบครัวสังคมชุมชนก็ควรให้กำลังใจและยอมรับให้เขาได้เริ่มต้นชีวิตใหม่เพราะการลดปัญหาผู้เสพยาเสพติดก็เป็นส่วนสำคัญในการลดปัญหายาเสพติดให้ได้อย่างยั่งยืน
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให
2: ้สถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอส1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: โกหกเพื่อความสบายใจสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมีหลายท่านนะคะคิดว่าโกหกเพื่อให้คนอื่นสบายใจนั้นไม่ถือว่าเป็นบาปเพราะว่าเรื่องบางเรื่องถ้าพูดไปตามความจริงแล้วนะคะคนฟังอาจจะไม่ชอบใจหรือว่าเกิดเป็นทุกข์ถึงขนาดกินไม่ได้นอนไม่หลับกันทีเดียวค่ะการพูดไม่ตรงกับความจริงจะด้วยเหตุผลใดก็ตามเป็นการพูดโกหกนั่นก็คือผิดศีลข้อที่4นะคะมุสาวาทาเวรมณีเป็นบาปค่ะผลบาปที่ตามมาก็คือว่าคำพูดจะไม่มีคนเชื่อถือไม่ได้รับความไว้วางใจไม่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนนะคะเป็นที่หวาดระแวงของคนรู้จักแล้วก็มักจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับปากฟันผุปากเหม็นไม่มีคนคบหาสมาคมด้วยค่ะพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าไม่มีความชั่วใดที่คนพูดโกหกจะทำไม่ได้อย่างเช่นไปฆ่าสัตว์มาก็โกหกว่าไม่ได้ฆ่าลักขโมยทรัพย์มาเขาก็โกหกว่าไม่ได้ขโมยประพฤติผิดลูกเมียเขามาเนี่ยนะคะก็โกหกว่าไม่ได้ทำกินเหล้าเมาหัวทิ่มนะคะก็ยังกล้าพูดโกหกเลยนะคะว่าไม่ได้กินแค่จิบนิดหน่อยเหล่านี้เป็นต้นค่ะคนที่อ้างว่าโกหกเพื่อให้คนอื่นสบายใจนั้นส่วนใหญ่จะเป็นพวกที่มักทำหน้าที่ของตนบกพร่องแล้วก็ไม่คิดแก้ไขค่ะไม่ปรับปรุงตัวอาศัยเอาตัวรอดด้วยการโกหกไปเรื่อยๆเขาจับไม่ได้ไล่ไม่ทันก็เลยคิดว่าตัวเองเก่งแต่เก่งแบบนี้เป็นการทำลายตัวเองค่ะทางที่ถูกแล้วทำอย่างไรควรพูดอย่างนั้นพูดอย่างไรก็ควรทำอย่างนั้นถ้าทำแล้วไม่กล้าพูดแสดงว่าสิ่งที่ทำต้องไม่ดีก็ไม่ควรทำนะคะใครที่ชอบโกหกเพื่อให้คนอื่นสบายใจขอให้เลิกได้แล้วนะคะหันมาพูดความจริงมาจริงใจกันดีกว่าและคุณจะได้พบแต่สิ่งที่ดีๆค่ะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 12:00 น.กับชนาการเหลี่ยมทองค่ะนายกรัฐมนตรีนำทีมรัฐมนตรีร่วมร้องเพลงกับน้องเนเน่รอยเยิลก่อนโชว์โซโล่กีตาร์ไฟฟ้าพร้อมส่งกำลังใจลุยเวทีอเมริกันก็อตทาเลนต์ด้านรัฐบาลยกเป็นตัวอย่างเยาวชนไทยสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
4: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
3: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
4: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
3: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
4: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
3: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
4: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
3: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
4: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
3: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
5: เติมที่เพื่อรถสร้างรายเพื่อคุณ
6: เร่งรีบตองนี
7: ้เกสรบัวหลวง
6: ดอกสารพี
7: ดอกพิกุล
6: ดอกมะลิและอื่นๆ
7: รวมกันเป็น
6: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
7: แก้ลมบำรุงหัวใจใช
6: ้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
7: หรือละลายกับน้ำสุก
6: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
7: อมแล้วชื่นใจ
8: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
9: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
10: ์สนับสนุนโดย
11: สบู่เบนเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
2: ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเข้าพบนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยณตึกกองบัญชาการ1ทำเนียบรัฐบาลร่วมประชาสัมพันธ์การแสดงดนตรีของนางสาวรัติการอำลอยหรือน้องเนเน่รอยเยิลศิลปินชาวไทยซึ่งได้สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศจากการเข้าร่วมการแข่งขันความสามารถดนตรีในเวทีระดับโลกในรายการอเมริกันก็อตทาเลนต์โดยน้องเนเน่ได้โชว์ร้องเพลงสมซานของเสกโลโซซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ร่วมร้องเพลงด้วยขณะเดียวกันน้องเนเน่ยังได้โชว์โซโล่กีตาร์ไฟฟ้าให้กับนายกรัฐมนตรีและบรรดารัฐมนตรีได้รับชมด้วยซึ่งได้รับเสียงตอบรับเป็นเสียงปรบมือคึกคักจากนั้นน้องเนเน่ได้โชว์เพลงซอมบี้ซึ่งเป็นเพลงที่ใช้ในการประกวดหลังจบเพลงนายกรัฐมนตรีได้มอบของที่ระลึกก่อนถ่ายภาพร่วมกันโดยบรรดารัฐมนตรีได้ขอถ่ายภาพร่วมกับน้องเนเน่พร้อมให้กำลังใจและอวยพรให้โชคดีในการประกวดครั้งนี้รัฐบาลยกน้องเนเน่รอยัลโมเดลความสำเร็จเวทีโลกเตรียมมอบโล่เชิดชูในวันเยาวชนแห่งชาตินี้พร้อมเดินหน้าลุยนโยบายยกเครื่องสภาเด็กปั้นเยาวชนไทยสู่สากลคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
12: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่ารัฐบาลขอแสดงความชื่นชมต่อความสำเร็จของน้องเนเน่รอยัลหรือน้องแพรวรัติการอำลอยเยาวชนไทยอายุ16ปีจากจังหวัดภูเก็ตที่สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับประเทศไทยด้วยการโชว์ร้องและเล่นกีตาร์บนเวทีระดับโลกอย่างอเมริกันก็อตทาเลนต์จนชนะใจคณะกรรมการทั้ง4คนและยังได้รับเสียงชื่นชมจากคนไทยและชาวต่างชาติล่าสุดกระทรวงพม.ได้ให้หน่วยงานในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนำช่อดอกไม้ไปแสดงความยินดีกับน้องเนเน่และเตรียมพิจารณามอบโล่ประกาศเกียรติคุณเยาวชนผู้สร้างแรงบันดาลใจให้แก่น้องเนเน่เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติซึ่งตรงกับ20กันยายนของทุกปีเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนไทยทั่วประเทศซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญกับวันเยาวชนพร้อมสนับสนุนให้เยาวชนไทยกล้าคิดกล้าทำโดยขณะนี้กำลังเร่งขับเคลื่อนนโยบายยกเครื่องสภาเด็กและเยาวชนยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: ญาติของผู้เสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้ภายในโรงเบียร์นราธพร้าวทยอยเดินทางมารับร่างผู้เสียชีวิตที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนาอย่างต่อเนื่องโดยขณะนี้มีการส่งมอบร่างผู้เสียชีวิตให้แก่ญาติรวมทั้งสิ้น8รายขณะเดียวกันยังมีร่างผู้เสียชีวิตที่อยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลและยืนยันสาเหตุการเสียชีวิตเพิ่มเติมอีก20รายโดยในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิตภายหลังอีก3รายก่อนส่งให้ญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป
10: ามัคคีคือการเห็นแก่บ้านเมืองและช่วยกันทุกวิถีทางเพื่อที่จะสร้างบ้านเมืองให้เข้มแข็งด้วยการเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตรงไปตรงมานึกถึงประโยชน์ส่วนรวมนั่นคือความมั่นคงของบ้านเมืองพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่15มกราคม2519
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 น.สนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
13: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
14: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
15: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
14: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
15: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
14: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
15: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
14: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
15: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
14: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
15: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
16: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
15: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
14: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
17: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
18: ร้านกำนันมานะ
17: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
18: ร้านกำนันมานะ
17: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
19: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000 ดิ
7: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์โจรกลับใจสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เราจะมาย้อนยุคไปดูกันในสมัยพุทธกาลนะคะว่าผู้ที่พลั้งพลาดไปทำความชั่วเป็นมหาโจรจะสามารถกลับตัวมาเป็นคนดีได้หรือไม่พระองคุลีมานนะคะเมื่อครั้งก่อนบวชท่านได้ฆ่าคนเป็นพันใครได้ยินชื่อนี้ก็ต้องหลบกันต้องหนีกันเป็นพลวันทีเดียวละค่ะแต่เมื่อท่านได้พบกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นบรมครูที่ไม่มีใครเสมอเหมือนท่านก็คิดได้จึงเลิกเป็นโจรทันทีตั้งใจเพียรพยายามปฏิบัติธรรมอย่างเดียวแล้วก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในช่วงแรกที่ท่านบวชใหม่ๆใครๆก็ไม่เชื่อนะคะว่าท่านบวชจริงเพราะว่าฆ่าคนมามากบิณฑบาตก็ได้บาตรว่างเปล่ากลับวัดและยังถูกขว้างด้วยก้อนหินท่อนไม้ใส่อีกนะคะเรียกได้ว่าเลือดอาบตัวเดินกลับวัดแต่ท่านก็อดทนค่ะมีอยู่วันหนึ่งนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้สติว่าองคุลีมานความเจ็บปวดที่ได้รับขณะนี้เทียบกับเมื่อก่อนที่เคยทำไว้กับคนอื่นเทียบกันได้ไหมอย่างไหนหนักกว่ากันท่านตอบว่าทำไว้กับคนอื่นหนักกว่านี้มากพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์จึงได้ตรัสให้กำลังใจให้อดทนต่อไปพระองคุลีมานรับปากแล้วตั้งใจปฏิบัติธรรมต่อไปอย่างไม่ท้อถอยแล้วในที่สุดท่านก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์คุณผู้ฟังคะเมื่อคบกับคนพาลก็เป็นคนพาลเมื่อได้พบกับกัลยาณมิตรจึงกลับใจหันมาตั้งใจทำความดีจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้พวกเราเองก็ไม่ควรประมาทนะคะคบแต่กัลยาณมิตรเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของพวกเราทุกคนค่ะพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย

0: ื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันนี้ตรงกับวันอังคารที่14กรกฎาคม2569ดิฉันมาศณัฐมนต์ภัทรนันท์ค่ะ
2: ครับผมณัฐาจันทรังสีนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับทีมงานนะครับรายงานตัวกับคุณผู้ฟังช่วงกลางวันนะครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณธีรเทพพงษ์เงินแล้วก็คุณสมโพธิ์มาศวิจิตรนะครับวันนี้ดูแล้วมีหลากหลายประเด็นหลากหลายเรื่องราวนะครับที่ต้องตามกันแล้วก็ต้องนำมาพูดคุยกันครับ
1: ค่ะก่อนอื่นพูดถึงเยาวชนไทยเราเก่งๆก็หลายคนตอนนี้มีคนหนึ่งคนนะคะน่ารักมากเลยกำลังดังเลย
2: น้องเน่
1: เน่นั่นเองนะคะ
2: นะครับ
1: ดังไปทั่วโลกเลยจากการที่น้องเขาเข้าแข่งขันอเมริกาGod Talent นะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยน้องเนเน่เนี่ยมาทำเนียบรัฐบาลด้วยไปพบนายกรัฐมนตรีรัฐบาลก็พร้อมสนับสนุนทุกด้านนะคะรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อไปสู้ศึกในเวทีระดับโลกอย่างอเมริกา God Talent นะคะก็เชิญชวนคนไทยเรานี่แหละช่วยกันโหวตด้วยนะคะโหวตให้น้องเนเน่กันหน่อยนะขณะที่เห็นบอกว่าทางรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬานี่เตรียมจะให้น้องเป็นตัวแทนประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวด้วยนะและเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยด้วยโอ้โหน้อง
2: โอ้ต้องปรบมือนะครับถือว่าเป็นต้นแบบเยาวชนเนี่ยนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าในส่วนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับกรมกิจการเด็กและก็เยาวชนเนี่ยเขาก็เตรียมที่จะมอบรางวัลให้กับน้องด้วยเนี่ยนะครับเป็นแรงบันดาลใจ
1: ใช่แล้ว
2: ครับให้กับเด็กและก็เยาวชนทั่วประเทศครับ
1: ค่ะน้องบอกว่าน้องเป็นคนไทยแท้ 100% นะที่พูดอย่างนี้เพราะว่ามันมีการไปแอบอ้างบอกว่าน้องเป็นคนกัมพูชาน้องบอกไม่ใช
2: ่
1: หนูเนี่ยคนภูเก็ต
2: พอมีการเคลมกันแล้วเนี่ยนะ
1: นั่นสิคะ
2: ครับผม
1: น้องเนเน่ของเราน่ารักมากปรบมือให้นะคะ
2: ครับ
1: วันนี้ข่าวสารของเราหลากหลายแล้วก็อาจารย์ชยามาพบเหมือนเดิมค่ะอาจารย์ชยายิ้มวิไลเดี๋ยวต้องไปติดตามกันว่ามีข่าวสารอะไรจากท่านบ้างนะคะ
2: ครับก็เริ่มต้นรายการวันนี้เดี๋ยวเราแจ้งกันก่อนนะครับท่านใดนะครับที่อยู่ในพื้นที่ของพระประแดงเนี่ยนะครับวันนี้ถือว่าเป็นการดีมากๆเลยทีเดียวเนี่ยนะครับหรือว่าผู้ที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงนะครับสำนักพระราชวังได้มีการเชิญชวนประชาชนร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพระประแดงถนนปู่เจ้าสมิงพรายตำบลสำโรงใต้อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการวันนี้นะครับเวลา 17:00 นเป็นต้นไปก็เชิญชวนนะครับก็ท่านใดที่จะเฝ้าชมพระบารมีของทั้งสองพระองค์นะครับการแต่งกายก็แต่งกายด้วยชุดสุภาพนะครับแล้วก็ขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำซึ่งเขาจะมีเจ้าหน้าที
1: ่จะมีเจ้าหน้าที่อ
2: ยู่ในพื้นที่อยู่แล้ว
1: นะคะจุดที่จะให้มาร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จนะคะ5 โมงเย็นวันนี้ใช่ไหมคะ
2: ถูกต้องแล้วครับ
1: แถวพระประแดงนะคะในขณะที่สำนักงานพระราชวังก็ยังคงเปิดให้ประชาชนเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทุกวันเลยนะคะโดยก็มีประสบกรณิกรเนี่ยจากทั่วทุกสารทิศยังคงทยอยเดินทางมาร่วมแสดงความอาลัยถวายแด่พระองค์ท่านอย่างต่อเนื่องเลยค่ะโดยก็มีการเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพเนี่ยทุกวันตั้งแต่เวลา8:00 นถึง21:00 นเลยนะคะแล้วก็แบ่งเป็นช่วงที่1เนี่ยก็คือ8:00 นถึง10:00 นช่วงที่2 11:30 นถึง16:00 นแล้วก็เว้นไปช่วงหนึ่งนะคะเป็นช่วง20:00 นถึง21:00 นค่ะ
2: ครับก็ทั้งนี้นะครับต้องผ่านจุดคัดกรองและรับการจัดลำดับการเข้าถวายสักการะพระศพนะครับภายในโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานนะครับจุดคัดกรองจะปิดเวลา19:00 นนะฮะ
1: อันนี้ก็จะเป็น20:00 นแล้ว
2: อันนี้ก็แนะนำนะครับว่าขอให้ถึงบริเวณจุดคัดกรองก่อนนะครับก็เปลี่ยนเวลาเป็น20:00 นนะครับขออภัยด้วยเนี่ยนะฮะแล้วก็ทางเข้านะครับใช้ทางประ ตูมณีนพรัตน์เนี่ยนะครับแล้วก็เดินตามเส้นทางที่สำนักพระราชวังได้มีการกำหนดแล้วก็ที่สำคัญเขามีการเน้นย้ำเรื่องของการแต่งกายนะครับคุณผู้ฟังโปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพไว้ทุกคุณสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนนะครับสุภาพสตรีก็สวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นทราบว่าที่กรุงเทพมหานครที่จุดบริการเนี่ยเขามีบริการด้วยเนี่ยนะครับให้ยืนครับ
1: การเดินเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวังนะคะแล้วก็วัดพระศรีรัตนศาสดารามสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปก็มีแนะนำมานะคะเปิดให้เข้าชมได้ตามปกติเนี่ยตั้งแต่เวลา 8:30 นจนถึง 15:30 นบ่าย 3:30 นะคะก็เข้าทางประตูมณีนพรัตน์แล้วก็ผ่านจุดคัดกรองตามมาตรการรักษาความปลอดภัยแล้วก็งดเข้าชมพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทด้วยให้นักท่องเที่ยวเนี่ยนะคะเดินออกทางถนนจักรีจรัญผ่านประตูพิมานชัยศรีเลี้ยวซ้ายหน้าหอรัศดากรพิพัฒน์ค่ะเพื่อที่จะเข้าชมพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถแล้วก็เดินออกไปที่ออกพระบรมมหาราชวังนะคะทางประตูวิมานเทเวศค่ะ
2: ครับอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับถ้าใครได้ติดตามทางเพจ Army Radio เนี่ยที่ติดตามทางวิทยุไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราบรรยายบรรยากาศภาพตอนนี้ให้ได้รับฟังกันเนี่ยนะครับเป็นภาพบรรยากาศที่พี่น้องประชาชนน่าจะต่อแถวอยู่บริเวณจุดคัดกรองพระบรมมหาราชวังแล้วก็ภาพต่อมาที่คุณสมโภชได้มีการเลื่อนขึ้นเนี่ยนะครับก็คือเป็นภาพที่ประชาชนได้เข้าถวายสักการะพระศพนะครับณพระที่นั่งพิมานรัตยาเนี่ยนะฮะซึ่งบรรยากาศที่ผ่านมาเป็นไปด้วยความโศกเศร้าอาลัยของพี่น้องประชาชนแล้วก็น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้เลยทีเดียวครับส่วนพี่น้องประชาชนนะครับที่ต้องการเดินทางกราบเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังนะครับซึ่งก็เปิดให้ประชาชนได้เข้าถวายสักการะทุกวัน8โมงเช้าเป็นต้นไปจนถึง2ทุ่มการแต่งกายก็
1: เปลี่ยนเวลาถูกต้องครับ21นาฬิกา
2: ถ้าเหมือนกันเนี่ยนะครับเป็น21นาฬิกาเนี่ยนะครับก็แต่งกายด้วยชุดสุภาพไว้ทุกข์นะคุณมารัฐมนตรีคุณผู้ฟังครับเหมือนเดิมเลยครับคุณสุภาพบุรุษก็ห้ามสวมกางเกงยีนเนี่ยนะครับสวมเสื้อเชิ้ตกางเกงขายาวสีดำเนี่ยนะครับแล้วก็รองเท้าหุ้มส้นคุณสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือว่าผ้านุ่งคลุมเข่าแล้วก็รองเท้าหุ้มส้นนะครับ
1: เน้นย้ำอีกนิดนึงนะต้องอย่าลืมเลยก็คือบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตใช่ไหมคะ
2: เตรียมไปด้วยนะครับ
1: ขณะที่บริเวณจุดคัดกรองประชาชนเนี่ยต้องผ่านจุดคัดกรองแล้วก็รับบัตรคิวเข้ากราบถวายบังคมนะบริเวณโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานนะคะสามารถติดตามประกาศการเปลี่ยนแปลงเพราะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงจริงเรื่องเวลาเนี่ยเขาเน้นมาเลยมีการประกาศเปลี่ยนแปลงเวลาหรือเส้นทางเดินนะคะติดตามได้ทางเพจ Facebook ของสำนักพระราชวังถ้าพูดถึง Facebook สำนักพระราชวังเราก็จะถึงเพจนึงก็คือพระลาน
2: พระลานครับ
1: นี่นะครับติดตามกันด้วยนะคะ
2: ครับติดตามกันได้นะครับเพราะว่าในส่วนของการปฏิบัติต่างๆก็จะมีการแจ้งผ่านเพจ Facebook ดังกล่าวแล้วก็จะมีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการนี่แหละที่เว็บไซต์ของสำนักพระราชวังนะครับเอามาต่อเนื่องคุณมารัฐมนตรีคุณผู้ฟังไปดูกันที่สถานการณ์นะครับไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวกันบ้างนะครับถือว่าเป็นเหตุสลดใจแล้วก็เป็นเหตุที่ไม่มีใครคาดคิดนะครับว่าจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวเนี่ยนะครับเมื่อวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาปัจจุบันล่าสุดวันนี้14กรกฎาคมแล้วเนี่ยนะครับก็ตั้งแต่ช่วงเวลายังไม่ถึงตีหนึ่งดีของวันนี้เลยเนี่ยนะครับสถานีตำรวจโชคชัยได้รับแจ้งมีผู้เสียชีวิตในหอผู้ป่วยวิกฤต ICU เนี่ยนะครับโรงพยาบาลลาดพร้าวซึ่งเป็นผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากกรณีดังกล่าวทราบชื่อก็คือนายสมพงษ์ศรีผ่องนะครับอายุ20ปีทำให้ขณะนี้มียอดผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น30คนแล้วครับ
1: ก็หวังว่าจะไม่มีเพิ่มอีกนะคะในขณะที่เราจัดรายการนี้เราก็หวังว่าจะไม่มีข่าวด่วนข่าวอะไรเข้ามานะคะ
2: ภาวนาเหมือนกัน
1: ภาวนาค่ะโดยขนาดนี้นะคะร่างของผู้เสียชีวิตทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจค่ะก็สามารถยืนยันอัตลักษณ์บุคคลได้แล้วเนี่ย16คนไม่รู้ว่านะตอนนี้จะมีเพิ่มหรือเปล่านะคะส่วนที่เหลือก็ยังไม่สามารถยืนยันได้ต้องตรวจเอกลักษณ์บุคคลด้วย DNA ทางด้านนายไตรยฤทธิ์ เตมะหิวงนะคะอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเปิดเผยว่าผู้เสียหายแล้วก็ทายาทของผู้เสียชีวิตเนี่ยสามารถขอรับการเยียวยาตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายค่าทดแทนแล้วก็ค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาเนี่ยได้รายละ 300,000 บาทค่ะ
2: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับทราบมาว่ามูลนิธิปอเต็กตึงเนี่ยเขาตั้งจุดให้บริการที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจด้วยเนี่ยนะครับก็มีการมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาให้แก่ญาติผู้เสียชีวิตรายละ 20,000 บาทแล้วก็ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่รักษาตัวที่โรงพยาบาลรายละ 5,000 บาทนะครับนอกจากนี้จะดำเนินการมอบโลงศพให้แล้วก็มีการนำรถไปช่วยส่งร่างผู้เสียชีวิตไปบำเพ็ญกุศลที่ภูมิลำเนาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายอีกด้วยครับ
1: ขณะที่ทางร้านโรงเบียร์เองนะคะโรงเบียร์ชื่อว่าณลาดพร้าวซึ่งเป็นสถานที่ก่อเหตุเนี่ยทางร้าน

0: YJ ค่ะเห็นได้ข่าวมาว่าทางเจ้าของร้านเองก็บาดเจ็บสาหัสอยู่นะตอนนี้
1: ครับก็น่าจะอยู่ ICU เนี่ยนะครับเดี๋ยวอาการเราอัปเดตกันนะคุณผู้ฟังในส่วนของกองทัพบกนะครับโดยโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าตั้งแต่ช่วงเกิดเหตุแล้วเขาเกิดเหตุเนี่ยก็คือใกล้ๆกับช่วงเที่ยงคืนนิดเดียวจะข้ามมาถึงวันที่13กรกฎาคมแล้วเนี่ยนะครับก็ในส่วนของหลังจากเกิดเหตุแป๊บเดียวเองระหว่างเกิดเหตุเนี่ยส่วนของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าซึ่งเป็นโรงพยาบาลในเซ็นเตอร์เป็นในสังกัดของกองทัพบกนะครับมีการส่งทีมแพทย์ฉุกเฉินคุณบ้านรัฐมนตรีคุณผู้ฟังครับเป็นทีมแพทย์ฉุกเฉินชั้นสูงนะครับร่วมช่วยเหลือเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวด้วยก็เป็นจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าก็มีการส่งเป็นทีมแพทย์นำโดยพันโทหญิงธัญพรตั้งตรงจิตอาจารย์แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินนะครับเข้าพื้นที่เกิดเหตุทันทีสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนทั้งนี้ได้ทำการคัดกรองผู้ป่วยแล้วก็ให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นเร่งด่วนในขณะนั้นน่ะจำนวน6รายด้วยกันครับ
0: ค่ะก็มีแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆเป็นสีนะคะผ
1: ู
0: ้ป่วยวิกฤตสีแดงเนี่ยจำนวน2รายรายแรกเนี่ยนำส่งจากที่เกิดเหตุเพื่อเข้ารับการรักษาต่อในหอผู้ป่วยวิกฤตสัญญกรรมค่ะแล้วก็อีก1รายนะคะก็รับส่งต่อจากโรงพยาบาลเปาโลมีภาวะบาดเจ็บจากไฟไหม้รุนแรงเนี่ย 77% ได้รับการส่งตัวเข้าหอผู้ป่วยวิกฤตอุบัติเหตุนะคะแล้วก็ผู้ป่วยทั่วไปสีเขียวจำนวน3รายก็อันนี้ได้ให้การพยาบาลณจุดเกิดเหตุค่ะ
1: ครับก็การช่วยฟื้นคืนชีพหรือว่าการทำ CPR เนี่ยนะครับทีมแพทย์ก็ได้ทำการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตที่จุดเกิดเหตุ1รายผู้ป่วยเสียชีวิตในเวลาต่อมาเนี่ยนะครับน่าจะทนพิษบาดแผลไม่ไหวเนี่ยนะครับปัจจุบันโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ายังคงติดตามอาการและให้การดูแลรักษาผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องอย่างเต็มความสามารถกองทัพบกนะครับแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมขอส่งกำลังใจให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บรวมถึงครอบครัวด้วยนะครับขอให้ผ่านพ้นเวลาอันยากลำบากนี้ไปได้ด้วยความเข้มแข็งครับ
0: ค่ะช่วงนี้เดี๋ยวพักฟังเพลงกันดีกว่านะคะวันนี้มีเพลงเก่าๆแต่ยังคงไพเราะอยู่เกมเกียรติยศก๊อตจักรพันธ์อาบคอนบุรีแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ

0: สู่ช่วงนี้นะครับจบไปแล้วกับเพลงเกียรติยศเนี่ยนะฮะโอไพเราะมากนะคุณมานัทมน
1: จักรพันธ
0: ์ส่งกำลังใจให้กันนะครับก่อนเข้าอาจารย์ชยานะครับได้สักนิดหนึ่งคุณมานัทมนครับ
1: ค่ะนิดนึงนะคะเป็นการฝึกทบทวนสกายด็อกเตอร์ค่ะเพิ่มขีดความสามารถการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศยานอันนี้ก็ทางท่านพลโทวีรยุทธรักษินแม่ทัพภาคที่2เนี่ยมีการเปิดการฝึกอบรมทบทวนที่ว่านี้นะคะเพื่อขีดความสามารถเพิ่มขีดความสามารถการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศยาน

0: เมื่อวานนี้ค่ะที
1: ่
0: ห้องประชุมพลเอกเปรมตินสุรานนท์อาคารศูนย์สุขภาพผู้สูงอายุโรงพยาบาลค่ายสุรนารีค่ะ
1: ครับก็ในส่วนนี้นะครับมีหลายส่วนเข้าร่วมการฝึกการเปิดโครงการดังกล่าวเนี่ยนะครับก็มีทางด้านของพลตรีพีระนาคละออนะครับแพทย์ใหญ่กองทัพภาคที่2ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรนารีพร้อมคณะท่านให้การรับฟังแล้วก็ต้อนรับบรรยายด้วยเนี่ยนะครับซึ่งก็มีการเวิร์กช็อปกันก็คือมีการปฏิบัติการกับเฮลิคอปเตอร์นะครับซึ่งก็บูรณาการกันได้ทุกส่วนเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยทีเดียวตามภาพที่ปรากฏในขณะนี้ครับ
0: อีกนิดนึงได้ไหมเนี่ยมีของขวัญชิ้นที่ดีที่สุดใหญ่ที่สุดเลย
1: ม
0: อบให้กับน้องคนเล็กค่ะ
1: ครับ
0: ก็มีในส่วนของผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่3พลตรีมงคลหอทองค่ะก็เป็นประธานมอบของขวัญชิ้นที่ดีที่สุดใหญ่ที่สุดให้กับพลทหารชัยชนะกิณเริงค่ะทหารใหม่ที่มีฐานะยากจนผลัดที่1/69ค่ะโดยมอบเนี่ยค่ะเป็นงบประมาณสร้างการต่อเติมบ้านหลังใหม่นะคะจากหน่วยต้นสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่13ค่ะก็อันนี้เห็นมีภาพขึ้นมาหรือยังเอ่ยมีหลายส่วนเกี่ยวข้องด้วยนะค
1: ะ
0: เทศบาลเมืองท่าบ่อแล้วก็ครอบครัวร้อยตรีวสันต์ขานหัวโทนบริษัทโรโตแมชชีนบริษัทเฮงเจริญคอนกรีต99แล้วก็ว่าที่พันตรีประกาศสิทธิ์ปิ่นเกษรประธานชมรมกำลังสำรองรวมทั้งสิ้นราคานะคะเป็นมูลค่า 102,620 บาทสำหรับการสร้างบ้านครั้งนี้ก็เป็นการถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ74พรรษาวันที่28กรกฎาคม2569ค่ะ
1: ครับก็ดีใจกับน้องชัยชนะกินเริงด้วยเนี่ยนะครับทราบมาว่าเดี๋ยวช่วงนี้อาจารย์มาแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งดีกว่าแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าไปอัปเดตสถานการณ์กับท่านอาจารย์ชยากันครับ
2: หน้าฝนแบบนี้ต้องระวังสัตว์มีพิษใกล้บ้านกันด้วยนะคะงูชอบซ่อนตามกองไม้กองของเก่าหรือที่ชื้นๆค่ะแมงป่องอาจซ่อนอยู่ในรองเท้าหรือมุมมืดก่อนใส่ต้องตรวจดูก่อนนะคะตะขาบชอบที่ชื้นๆอย่างห้องน้ำและท่อระบายน้ำหมั่นทำความสะอาดจุดอับชื้นค่ะแมลงก้นกระดกห้ามตีเด็ดขาดนะคะเพราะพิษอาจทำให้ผิวไหม้ได้ถ้าถูกสัตว์มีพิษกัดหรือต่อยรีบไปพบแพทย์ทันทีหรือโทร1669นะคะ
3: หน้าฝนนี้ดูแลบ้านให้ปลอดภัยเพื่อคนที่เรารักนะคะ
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
4: สวัสดีครับคุณแดงคุณนัทธาครับก็มีเหตุการณ์ที่โศกสลดมากเนี่ยนะครับก็เกิดเหตุไฟไหม้เนี่ยนะครับประมาณเวลาเกือบจะตีหนึ่งเนี่ยนะครับก็ไฟไหม้ที่ร้านอาหารโรงเบียร์ที่ลาดพร้าวเนี่ยนะครับซึ่งก็ใกล้กับที่ซอยลาดพร้าวหนึ่งนะครับตรงนั้นลาดพร้าวที่แขวงจอมพลเนี่ยนะครับก็เกิดเหตุเพลิงไหม้ยังรุนแรงเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่จากดับเพลิงจากสถานี ดับเพลิงและกู้ภัยที่สุทธิสารผลโยธินมยาไทยและห้วยขวางรวมถึงการไฟฟ้านครหลวงเจ้าหน้าที่ตำรวจปภ.พร้อมทั้งอาสาสมัครจากมูลนิธิปอเต็กตึ๊งเนี่ยนะครับร่วมกันดับเพลิงและช่วยเหลือผู้บาดเจ็บผู้ติดค้างภายในร้านอาหารโดยเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้ก็ประมาณเกือบจะตีหนึ่งกว่าๆเนี่ยนะครับก็นายกอนุทินชาญวีรกุลแล้วก็พร้อมทั้งผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ก็ร่วมเดินทางไปติดตามเนี่ยนะครับคุณธีรพัฒน์ก็เป็นอธิบดีกรมป้องกันบรรเทาและป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยนะครับก็ไปตรวจสอบมีผู้เสียชีวิตจำนวน27รายนะครับเป็นชาย9ศพแล้วก็เป็นหญิง18รายเนี่ยนะครับเหตุการณ์นี้มันเกิดซ้ำซากคงจำกันได้ที่ซานติก้าผับที่ซอยทองหล่อเนี่ยนะครับก็โอ้มันเกิดซ้ำแล้วซ้ำซากเนี่ยนะครับก็คนก็ไปเที่ยวกันสนุกสนานก็อยู่ในนั้นก็ติดกันก็เรียกว่าถูกมีการลมควันกันเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยนะครับก็เรียกว่าอยู่ในเคสสีแดงนำส่งที่โรงพยาบาลจุฬาเนี่ยนะครับก็เรียกว่าไม่มีการเรียนรู้กันเลยในเรื่องโอกาสต่างๆเหล่านี้ไม่เกิดซ้ำซากกันมากก็คงจะต้องเรียกว่ามีการคงจะต้องมีการดำเนินการทำอะไรกันสักอย่างหนึ่งในการที่จะป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นอีกสักครั้งหนึ่งนะครับคุณแดงคุณนัทธาครับ
1: ครับ
4: ครับในขณะเดียวกันนะครับคุณสุภจีสุธรรมพันธ์ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นี่นะครับก็เปิดเผยว่าในวันพรุ่งนี้วันที่15ถึง17กรกฎาคมนี่นะครับก็จะนำคณะเดินทางไปยังประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเพื่อเจรจาในกรณีที่ไทยเนี่ยได้ถูกไต่สวนตามมาตรา301และมาตรา127เนี่ยครับตามกฎหมายการค้าสหรัฐ Trade Act of 1974เนี่ยซึ่งเป็นมาตรา122นะครับซึ่งกำลังจะหมดอายุลงในวันที่24กรกฎาคมนี้โดยการเจรจาครั้งนี้ก็มุ่งเน้นการในเรื่องของการรักษาผลประโยชน์อย่างสูงสุดเมื่อการส่งออกเนี่ยครับโดยการเจรจากับสหรัฐอเมริกาในครั้งนี้เนี่ยถือเป็นประเด็นสำคัญที่ละเอียดอ่อนสูงมากเนื่องจากไทยได้เปรียบดุลการค้ากับสหรัฐอเมริกาเนี่ยสูงเป็นอันดับที่7ไม่น่าเชื่อนะครับหรือคิดเป็นมูลค่าเนี่ยคือประมาณ 50,000 กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐโดยภารกิจหลักของการเดินทางในครั้งนี้เนี่ยคือการเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนเนี่ยครับ Agent Trade of Reciprocal Trade เนี่ยหมายถึงต่างตอบแทนกันเนี่ยเพื่อปรับลดอัตราภาษีนำเข้าสินค้าไทยประมาณ 12.5% ให้กลับมาอยู่ที่ 10% สำหรับประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียนะครับซึ่งผมคิดว่าการเจรจาในครั้งนี้คงจะยากลำบากมากสำหรับคุณสุภจีซึ่งสุภจีก็กล่าวว่าปัจจุบันไทยเนี่ยเสียเปรียบด้านการภาษีเนื่องจากถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่ขาดกฎหมายระหว่างประเทศรองรับเรื่องแรงงานบังคับซึ่งไทยกำลังเร่งออกกฎหมายและมีกระบวนการพิสูจน์ชัดเจนว่าจะไม่มีการใช้แรงงานบังคับในกระบวนการผลิตเนี่ยนะครับส
1: ่
4: วนมาตรา301สหรัฐเนี่ยนะครับคุณแดงครับแสดงความกังวลไทยเนี่ยยังผ่านสินค้าจากจีนนะครับแต่ละประเทศเนี่ยไทยมีข้อมูลยืนยันว่าสินค้าใน3กลุ่มอุตสาหกรรมหลักได้แก่เครื่องจักรยานยนต์ผลิตฟันยางมีสัดส่วนการผลิตจริงพร้อมทั้งประเทศในเรื่อง local content เนี่ยนะครับสูงถึง 70-90% และยังมีรายการใดต่ำกว่า 60% พร้อมกันนี้ที่เห็นว่ารวมมูลค่าดุลการค้าของไทยมากมีมากกว่าเนี่ย 30% แท้จริงเนี่ยเริ่มแล้วเป็นผลผลิตที่บริษัทสหรัฐเนี่ยมาตั้งฐานการผลิตในไทยเนี่ยนะครับซึ่งคุณสุภจีบอกการว่าการเจรจาไทยมีประเด็นการเจรจาที่ประเทศไทยเนี่ยจะไม่ยอมอ่อนข้อในส่วนการเจรจามันเป็นชะยอมอ่อนข้ออะไรยังไงเนี่ยครับอเมริกาเนี่ยเขาเป็นประเทศที่ใหญ่มากแล้วก็บอกว่ามันอยู่ข้ามเส้นแดงแล้วซึ่งไทยจะไม่ยอมอ่อนข้อให้ในการเจรจาอย่างเด็ดขาดก็พยายามที่จะแข็งขืนเนี่ยนะครับประเด็นมาตรฐานการเร่งเนื้อแดงจะไม่ยอมลดมาตรฐานในเนื้อสัตว์ต่างๆนอกจากนี้จะไทยให้ความสำคัญในเสรีภาพในเจรจาทางการค้าและจะไม่ยอมรับเงื่อนไขที่สหรัฐห้ามไม่ให้ไทยค้าขายกับประเทศเพื่อที่เป็นข้อกังวลอาชีพอย่างจีนเนี่ยเพื่อเอื้อรักษาอธิปไตยและสิทธิประโยชน์เนี่ยนะครับในขณะเดียวกันในการเจรจาสหรัฐในครั้งนี้เนี่ยเตรียมที่จะเสนอรายการสินค้า6กลุ่มด้วยกันเนี่ยนะครับเพื่อที่จะขอยกเว้นภาษีในเรื่องของการนำเข้าสินค้ากับเข้าทั้งสหรัฐอเมริกาเช่นข้าวหอมมะลิใครจะสื่อสารกับฝ่ายสหรัฐเนี่ยเพิ่มภาษีส่งผลกระทบโดยตรงต่อราคาอาหารและค่าครองชีพเนี่ยนะครับของประชาชนชาวอเมริกันเองเนื่องจากสินค้าสหรัฐเนี่ยผลิตเองได้และให้หาแหล่งทดแทนเนี่ยนะครับก็คงจะต้องดูกันว่าอะไรมันจะเจรจาจะสำเร็จหรือไม่ก็คงต้องติดตามต่อไปคราวสุดท้ายเนี่ยนะครับการโจมตีครั้งใหม่ล่าสุดเนี่ยเกิดขึ้นในอิหร่านและคูเวตเมื่อเย็นวันอาทิตย์ที่ผ่านมาขณะที่รัฐบาลของเตหรานและก็กรุงวอชิงตันเนี่ยนะครับเชิญมาเจอหน้ากันเนี่ยนะครับในช่องแคบเพอร์มอชเนี่ยโดยคำแถลงที่ขัดแย้งว่าเส้นทางเนี่ยสำคัญเนี่ยนะครับเมื่อวันสำนักข่าว AFP เนี่ยรายงานวันจันทร์ที่13กรกฎาคมว่าการโจมตีครั้งใหม่ตะวันออกกลางเกิดขึ้นในคืนในที่ประเทศอิหร่านและคูเวตเนี่ยเย็นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยคู่ขัดแย้งเผชิญหน้ากันเรื่องช่องแคบเบอร์มูชเนี่ยว่าเห็นเป็นคนละทิศคนละทางเนี่ยอิหร่านมองว่าบอกว่าถูกถล่มเกาะทางตอนใต้ขณะที่คูเวตและยังถูกอิหร่านโจมตีฐานที่ตั้งของสหรัฐอเมริกาหลากหลายครั้งและรวมทั้งชายแดนต่างๆเนี่ยครับการโจมตีเนี่ยยังไม่มีผู้ใดที่จะอ้างความรับผิดชอบไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่รัฐบาลอิหร่านและวอชิงตันเนี่ยตอบโต้ใส่ไฟกันใหญ่อย่างยับเยินครั้งสำคัญในครั้งนี้โดยการตรวจสอบ ช่องแคบโฮมูสเนี่ยยังเป็นประเด็นสำคัญการเจรจาดังกล่าวเนี่ยนะครับในเรื่องของยุติสงครามในตอนออกกลางเนี่ยยังไม่สามารถที่จะอยู่ในข้อตกลงได้เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าการปะทะเนี่ยในช่วงเกิดขึ้นในอิหร่านและโจมตีเรือสินค้าในช่องแคบดังกล่าวเนี่ยจนทำให้ลูกเรือต้องสละเรือที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกองบัญชาการกลางของกองทัพสหรัฐเนี่ยตอบโต้ได้ถามว่าช่องแคบโฮมูซเนี่ยให้ทุกเรือเนี่ยที่ต้องการแล่นผ่านอย่างถูกกฎหมายระบุว่ากองทัพสหรัฐเนี่ยประจำการและเตรียมข้อมูลที่จะรับประกันเสรีภาพในการเดินเรือพร้อมเสียว่าอิหร่านนั้นไม่ได้ควบคุมช่องแคบในการเจรจาดังกล่าวเพราะฉะนั้นเนี่ยเยนสหรัฐอเมริกาเนี่ยสื่อของประเทศอิหร่านเนี่ยรายงานว่ามีขีปนาวุธสหรัฐอเมริกาเนี่ยศัตรูอย่างน้อย10ลูกนะครับใส่เกาะเกสเนี่ยตั้งอยู่เกาะช่องแคบโฮมูซเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าในเรื่องของตอนออกกลางเนี่ยได้กล่าวว่าเปอร์เซียเนี่ยมีการระบุว่าทำให้คนงานด้านโทรคมนาคมเนี่ยใช้ชีวิตไป1รายหลังจากนั้นเนี่ยไม่นานคูเวตเนี่ยก็เผยว่าด่านชายแดนทั้งบก3แห่งเนี่ยทางตอนเหนือได้รับความเสียหายจากการโจมตีและแท่นขุดเจาะน้ำมันในเครื่องต่างๆเนี่ยนะครับโจมตีโดนของฝ่ายตรงข้ามส่งผลให้ผู้เสียชีวิตไป1รายรัฐบาลเตหรานระบุว่าได้มีการโจมตีเรือ2ลำในช่องแคบโฮมูซเช้าวันอาทิตย์ลงถึงมีเกิดเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้เนี่ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าสงครามเนี่ยและโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยสหรัฐอเมริกากล่าวกับ CNN ว่าเราโจมตีพวกเขาอย่างหนักเมื่อคืนนี้ก็ปีกระโมของอีไปเรื่อยเปื่อยเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าการโจมตีในครั้งนี้เนี่ยในส่วนของสงครามระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านเนี่ยก็คงจะยืดเยื้อไปอีกสักพักใหญ่ๆเนี่ยครับผมคิดว่าคงจะไม่ยุติอย่างภายในช่วงเวลา 2-3 เดือนนี้นะครับทั้งสงครามยูเครนทั้งอัฟกานิสถานทั้งปากีสถานเนี่ยผมคิดว่าคงจะยืดเยื้อไปอีกยาวนานอีกประมาณ1ปีกว่าๆครับคุณแนนคุณนัทตาครับ
1: ครับก็ต้องขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับสำหรับคำแนะนำต่างๆแล้วก็สิ่งที่มาอัปเดตนะฮะทั้งในแล้วก็ต่างประเทศให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านรวมถึงพวกเราได้รับฟังกันในวันนี้ขอบพระคุณครับอาจารย์ครับ
4: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับครับก็ในช่วงท้ายรายการแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราลงใต้กันสักนิดนึงนี่นะฮะล่าสุดที่ปัตตานีคุณมาธรมนคุณผู้ฟังครับเขาจับกลุ่มยาไอซ์ล็อตใหญ่นะครับซึ่งสกัดยาไอซ์ได้กว่า200กิโลกรัมมูลค่าทะลุ100ล้านบาทเลยทีเดียวเนี่ยนะฮะถือว่าเป็นบิ๊กล็อตนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่3ฝ่ายนะครับตำรวจทหารฝ่ายปกครองในพื้นที่เขาสามารถจับกลุ่มได้ขอบคุณการทำงานด้วยนะครับล่ำลากันแล้วฮะเวลาหมดลงเป็นที่เรียบร้อยสำหรับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินในวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะสุริยะยันปิดดิวกุ้งกับมาเลเซียด้วยตนเองไม่เกี่ยวทักษิณด้านกระทรวงพาณิชย์ลุยแก้ปัญหาราคามะพร้าวตกต่ำและกรมการขนส่งทางบกยึดรถบรรทุกจีนวิ่งนอกเส้นทางจอดทิ้งไร้คนขับสักครู่กับมาติดตามค่ะ
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
6: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีตเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดูดอัญมณีแดง
4: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
5: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
6: ายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงกระแสข่าวว่านายทักษิณชินวัตรเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการปิดดีลการส่งออกกุ้งของไทยไปยังประเทศมาเลเซียได้สำเร็จว่าเรื่องกุ้งเป็นเรื่องที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นัดหมายกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของมาเลเซียเพื่อพูดคุยจนเรียบร้อยไม่เกี่ยวกับนายทักษิณทั้งนี้เมื่อมีข่าวเช่นนี้ออกไปว่าเป็นเพราะใช้บารมีของนายทักษิณดำเนินการถือว่าเป็นการด้อยค่าของรัฐมนตรีหรือไม่นายสุริยะกล่าวว่าตนไม่ได้คิดแบบนั้นส่วนที่มีการตีความว่าเป็นการวัดพลังมองเป็นเรื่องที่ผู้สื่อข่าวเอาไปตีความเองกระทรวงพาณิชย์เดินหน้าช่วยชาวสวนมะพร้าวเตรียมของบกลางรับซื้อมะพร้าวแกงในราคานำตลาดเพิ่มเติมคุมการนำเข้าและเร่งระบายผลผลิตให้ทั่วถึงคุณมาวินพานุรักษ์รายงานค่ะ
7: นายกรณิตนนท์ช่วยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าตามข้อสั่งการของนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้มอบหมายให้กรมการค้าภายในของงบกลางเพื่อรับซื้อมะพร้าวแกงในราคานำตลาดเพิ่มเติมหลังพบว่ายังมีเกษตรกรบางส่วนไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึงพร้อมเร่งสำรวจกลุ่มที่ตกหล่นและติดตามการนำเข้ามะพร้าวอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้กระทบผลผลิตในประเทศโดยกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับพาณิชย์จังหวัดโรงงานและผู้ประกอบการรับซื้อมะพร้าวแกงจาก4จังหวัดแหล่งผลิตแล้วกว่า11ล้านลูกสูงกว่าเป้าหมาย10ล้านลูกส่วนการนำเข้ามะพร้าวในช่วง5เดือนแรกของปี2569ลดลงกว่า 60% เหลือ 79,388 ตันโดยโรงงานยืนยันใช้มะพร้าวในประเทศเป็นวัตถุดิบหลักทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์จะเดินหน้าดูแลราคามะพร้าวแกงควบคู่การนำเข้าส่งเสริมการแปรรูปเพิ่มมูลค่าและเตรียมรองรับผลผลิตที่จะออกสู่ตลาดอีกประมาณ69ล้านลูกในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมนี้เพื่อให้เกษตรกรจำหน่ายผลผลิตได้ในราคาที่คุ้มค่ากับต้นทุนมาวินพานุรัตน์รายงาน
6: กรมการขนส่งทางบกส่วนที่กำลังตำรวจทางหลวงชุมพรประจวบตั้งด่านสกัดรถบรรทุกจีนวิ่งล่องใต้ผิดเส้นทางที่กำหนดตรวจพบรถบรรทุกจีนต่อจอดทิ้งหลังตลาดไร้คนขับ5คันคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
8: นายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีการบังคับใช้กฎหมายกับรถบรรทุกสินค้าข้ามแดนสัญชาติจีนที่กระทําความผิดฐานเดินทางออกนอกเส้นทางที่ได้รับอนุญาตภายใต้ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงประกอบไปด้วยกัมพูชาสปป.ลาวจีนเมียนมาไทยและเวียดนามโดยลักลอบวิ่งลงมาบรรทุกผลไม้ในพื้นที่ภาคใต้ว่ากรมการขนส่งทางดำเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำความผิดซ้ำและปกป้องผลประโยชน์ของผู้ประกอบการขนส่งไทยอย่างถึงที่สุดล่าสุดวันนี้สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพรประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันลงพื้นที่ไปตรวจสอบรถบรรทุกสินค้าและการขออนุญาตรับซื้อจำหน่ายสินค้าพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การใช้รถบรรทุกสินค้าระหว่างประเทศตามบันทึกความเข้าใจประเทศสมาชิกโดยมาตรการดังกล่าวเป็นการทำงานเชิงรุกเพื่อดักสกัดรถบรรทุกสัญชาติจีนที่วิ่งออกนอกเส้นทางที่ได้รับอนุญาตซึ่งจากการตรวจสอบพื้นที่โดยรอบพบรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ที่ใช้ในการขนส่งสัญชาติจีนจอดทิ้งไว้บริเวณจุดจอดรถท้ายตลาดมรกต5คันแต่ไม่พบผู้ทำหน้าที่ขับรถโดยเป็นรถที่ได้มีการขึ้นทะเบียนและผ่านเข้าทางด่านศุลกากรเชียงของจังหวัดเชียงรายช่วงวันที่29มิถุนายนถึง1กรกฎาคมที่ผ่านมาแจ้งปลายทางกรุงเทพมหานครและจันทบุรีจึงได้ทำการบันทึกยึดรถไว้เพื่อทำการตรวจสอบดำเนินคดีทางกฎหมายและประสานงานผ่านช่องทางการทูตเพื่อแจ้งเตือนให้ควบคุมกำกับดูแลพนักงานขับรถให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขด้วยธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
9: คำพูดที่ไร้ค่าไม่ต่างจากชีวิตที่ไร้ราคาของคนไม่จริงใจร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
6: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา14นาฬิกาชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
11: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
12: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
11: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
12: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
11: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
12: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
11: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
12: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
11: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
12: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
13: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
12: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
11: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
14: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
15: ร้านกำนันมานะ
14: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
16: สวัสดีครับผมต้นสุชาติชวางตูนขอเชิญมาฟังเพลงสากลอมตะหลากหลายสไตล์จากช่วงเวลาแห่งความทรงจำใน
17: Beautiful Music
16: 17 นาฬิกาถึง 18 นาฬิกาทุกวันที่นี่ FM 95 MHz

0: ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: สูบบุหรี่ทำไมพ่อควันลอยมาจ่อจมูกเหม็นจะตาย
2: เออละเฮ้ยลอยมาเดี๋ยวก็ลอย

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่ฟั่นอาจารโรแห่งวัดป่าอุดมสมพรอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลเราเขาอะไรสักอย่างเราเพ่งดูสิมันไม่เป็นแก่นสารที่ไหนเลยถ้าเป็นแก่นสารทำไมคนจึงล้มหายตายจากถ้าเป็นแก่นสารตัวตนของเราทำไมเป็นหวัดเป็นไอเป็นไข้ทำไมเป็นหนาวเป็นร้อนเป็นทุกข์เป็นร้อนเพราะเหตุนี้พึงเห็นว่าไม่ใช่ตัวตนตาสำหรับเห็นรูปใจเป็นผู้รู้ว่ารูปดีรูปชั่วรูปไม่ดีรูปไม่ชั่วแท้ที่จริงรูปทั้งหลายเขาไม่ได้ว่ารูปเขาดีเขาไม่ได้ว่าเขาชั่วเราต่างหากเป็นผู้ไปว่าเอาสมมุติเอาพระสติหมายถึงลมหายใจเข้าพระวินัยหมายถึงลมหายใจออกพระปรมัตถ์หมายถึงผู้รู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นอันจบพระไตรปิฎกนอกนั้นเป็นแต่กิ่งก้านสาขาเท่านั้น

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้ยงั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเหล้าดนดริงค์ครับโทร02-379-1020 สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับปวริสาวรัตติประภาค่ะสุชาติขอตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมกรณีบริษัทจากจีนเข้าไปสำรวจแร่แร่เอิร์ธในพื้นที่ป่ายืนยันไม่สามารถดำเนินการได้หากยังไม่ได้รับสัมปทานสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: เทพไทยหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
3: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
6: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: อะไรดี

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Lovely ล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแจ้งการสำรวจแร่แร่เอิร์ธในพื้นที่ป่าต้องตรวจสอบรายละเอียดย้ำการเข้าพื้นที่สำรวจต้องผ่านขั้นตอนขอสัมปทานและได้รับอนุญาตตามกฎหมายคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
4: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชี้แจงกรณีที่มีกระแสข่าวบริษัทจากประเทศจีนเข้าไปสำรวจแร่แร่เอิร์ธในพื้นที่ป่าโดยระบุว่าการดำเนินการในพื้นที่ป่าโดยเฉพาะในพื้นที่อุทยานแห่งชาติมีขั้นตอนตามกฎหมายที่เข้มงวดและเข้าถึงพื้นที่ได้ยากพร้อมยอมรับว่ายังต้องกลับไปตรวจสอบรายละเอียดของข้อมูลเพิ่มเติมเนื่องจากมีหลายประเด็นที่เกี่ยวข้องส่วนในประเด็นด้านทรัพยากรธรรมชาติที่มีผลกระทบข้ามพรมแดนเช่นปัญหาแม่น้ำกกประเทศไทยได้มีการประสานความร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งใช้เวทีอาเซียนและเวทีระหว่างประเทศในการหารือเพราะปัญหามลพิษข้ามแดนเป็นเรื่องที่ประเทศสมาชิกอาเซียนต้องร่วมกันแก้ไขขณะที่การพิสูจน์สิทธิ์ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องหลายกรณีโดยนายสุชาติยืนยันว่าการเข้าไปสำรวจแร่ในพื้นที่ป่าไม่สามารถดำเนินการได้ทันทีแต่ต้องได้รับการสัมปทานตามกฎหมายก่อนจึงจะเข้าพื้นที่ได้และผู้ประกอบการต้องดำเนินกิจการภายใต้กฎหมายด้านอุตสาหกรรมส่วนกรณีการตั้งโรงงานหรือหากมีการขอใช้พื้นที่ป่าสงวนจะต้องผ่านขั้นตอนการขออนุญาตใช้พื้นที่ก่อนจากนั้นจึงจะขอใบอนุญาตจากกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงานเหมืองแร่โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีหน้าที่เพียงพิจารณาการใช้พื้นที่ตามกฎหมายเท่านั้นนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
3: ตำรวจทางหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและตำรวจปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสกัดจับรถยนต์ต้องสงสัย3คันบนทางหลวงสายพหลโยธินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสืบเนื่องจากได้รับข้อมูลว่าจะมีการลำเลียงแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายจากจังหวัดสระบุรีเข้าสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงวางกำลังเฝ้าระวังกระทั่งพบรถยนต์ทั้ง3คันขับตามกันเป็นขบวนติดฟิล์มทึบมีลักษณะบรรทุกน้ำหนักผิดสังเกตจึงเรียกตรวจสอบโดยพบต่างด้าวสัญชาติเมียนมา22คนและคนขับชาวไทย1คนรวม23คนโดยนั่งอัดกันมาในรถยนต์ทั้ง3คันจนเต็มคันรถเบื้องต้นคนขับรถยอมรับว่ารับจ้างขนแรงงานต่างด้าวจากจังหวัดสระบุรีไปส่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ค่าจ้างเที่ยวละ 1,500 บาทส่วนต่างด้าวลักลอบเข้าประเทศทางช่องทางธรรมชาติบริเวณอำเภอแม่สอดจังหวัดตากและจ่ายค่าในหน้าประมาณ 15,000 ถึง 20,000 บาทต่อคนเจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อกล่าวหาและควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสภ.วังน้อยดำเนินคดี
5: กองทัพบกขอเชิญชวนน้องๆเยาวชนที่ชื่นชอบศิลปะการวาดภาพสมัครเข้าร่วมกิจกรรมประกวดภาพวาดสร้างศิลป์เพื่อภูมิและถิ่นไทยชิงทุนการศึกษากว่า 200,000 บาทในหัวข้อพระราชกรณียกิจและคุณูปการของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประชาชนในพื้นที่ของผู้สมัครแบ่งเป็นระดับมัธยมต้นและมัธยมปลายหรือเทียบเท่าโดยสมัครได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง15กรกฎาคม2569ทางเว็บไซต์sangsin69.com พร้อมส่งผลงานภาพวาดที่มีความสมบูรณ์ส่งทางระบบไปรษณีย์ไทยมายังตู้ปน69ไปรษณีย์ไทยสาขาศึกษาธิการกรุงเทพมหานคร10304ภายในวันที่15กรกฎาคมนี้
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาปวริษาวรสิริประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
7: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
8: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
8: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
8: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
8: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
9: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
8: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
10: ร้านกำนันมานะ081-808-8009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009 ร้านกำนันมานะ รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
11: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่ศรีมหาวีโรแห่งวัดประชาคมวนารามอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าในเรื่องของจิตคล้ายๆกับว่าพวกนิวรณ์มันเคลื่อนหรือไหลหนีทำนองนั้นแหละเพราะสติเราตั้งจดจ่ออยู่แต่ยังเข้าไม่ถึงจิตพออย่างนี้เคลื่อนไปก็รู้เรื่องของจิตแล้วไปกำหนดเกี่ยวกับธรรมชาติรู้อันนี้พวกนิวรณ์ทั้งห้ามาแสดงท่าทางขึ้นอยู่อย่างนั้นเราก็พยายามทดสอบลองดูคือมันถอยออกพอถอยออกไปหน่อยก็หุบปั๊บพอสติเข้าไปถึงก็ถอนออกทันทีรู้เรื่องของกันและกันอยู่อย่างนี้แต่ว่าจำพวกนิวรณ์ทั้งสี่อย่างมาแรงๆอย่างโผงผางเรารู้จักดี

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิ้มซะแล้วนั่นพุง3ชั้นลงทอดในน้ำมันดังชอชาอุ๊ยชอบไม่ใช่เหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคน

0: จับได้สะดวกและสองมือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียงหนึ่งคนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
1: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่สิมพุทธจาโรแห่งวัดถ้ำผาปล่องอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าท่านจึงให้ปล่อยวางอย่าไปยึดถือตัวกูของกูตัวเราของเรามันเป็นเพียงสมมุติให้เป็นตัวเราของเราเท่านั้นแหละถ้าแท้มันไม่ได้เป็นของใครเมื่อมีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นอย่างนี้เมื่อหมดเหตุปัจจัยมันไปไหนก็ละลายลงไปสู่พื้นแผ่นดินธาตุดินก็ไปสู่ธาตุดินธาตุน้ำก็ไหลไปสู่ธาตุน้ำไหลไปในอากาศลมก็ไปกับลมธาตุไฟความร้อนอบอุ่นมันก็เป็นไปตามธาตุไฟธาตุเหล่านี้เมื่อเขาไหลเข้าไปอยู่ในสภาพของเขาเขาก็ไม่มีความทุกข์ความเดือดร้อนอย่างไรเพราะธาตุดินน้ำลมไฟเป็นธรรมชาติประจำโลกประจำวัฏสงสารอันนี้มานานนับไม่ถ้วนแล้วมาถึงพวกเราภาวนาแล้วจะต้องให้รู้ให้เข้าใจจิตมายึดมาถือเอาความทุกข์ความเวทนานี้เป็นความหลง

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: จใหม่
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
2: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ชอบมาก
4: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขา
5: ตุชาติย้ำเดินหน้าทวงคืนผืนป่าภูเก็ตแยกทำงาน2ชุดเร่งจัดการทั้งพื้นที่อุทยานและป่าสงวนเผยโรงแรม2แห่งยอมรื้อถอนตามคำสั่งศาลขณะที่คดีบุกรุกชายหาดยังเดินหน้าสู้ถึงที่สุดยืนยันไม่มีผู้ใดอยู่เหนือกฎหมายคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
6: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าและชายหาดในจังหวัดภูเก็ตโดยระบุว่ากระทรวงทรัพยากรได้มีการแยกดำเนินงานออกเป็น2ส่วนคือพื้นที่รับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและพื้นที่ของกรมป่าไม้เช่นหาดนุ้ยและหาดฟรีดอมและชายหาดอื่นๆโดยตั้งคณะทำงานติดตามการดำเนินคดีเป็นรายกรณีโดยระบุว่าล่าสุดกรมอุทยานแห่งชาติได้มีการเข้าติดป้ายให้รื้อถอนโรงแรมขนาดใหญ่2แห่งหลังศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดโดยเจ้าของยินยอมรื้อถอนเองภายในระยะเวลา1เดือนหากไม่ดำเนินการเจ้าหน้าที่จะเข้ารื้อถอนตามกฎหมายพร้อมฟื้นฟูพื้นที่และปลูกป่าคืนสู่ธรรมชาติตามเดิมส่วนพื้นที่ชายหาดที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้นั้นผู้ครอบครองยังยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อขอคุ้มครองและต่อสู้คดีแม้จะมีหลักฐานยืนยันว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ดินของรัฐโดยกระทรวงมีทั้งภาพถ่ายทางอากาศและคำพิพากษาในหลายคดีรองรับพร้อมดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบรวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้นายสุชาติยังย้ำว่าพื้นที่ชายหาดบางแห่งมีผลประโยชน์จากการจัดเก็บค่าผ่านทางลงชายหาดจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นผู้มีอิทธิพลหรือกลุ่มทุนรายใดก็ไม่สามารถอยู่เหนือกฎหมายได้พร้อมยืนยันว่ากระทรวงจะเดินหน้าทวงคืนผืนป่าและพื้นที่สาธารณะจนถึงที่สุดเพื่อคืนทรัพยากรของชาติให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันนิติพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
5: เรือด่วนเจ้าพระยาปรับลดอัตราค่าโดยสารลงอีก1บาทเริ่ม17กรกฎาคมเป็นต้นไปหลังราคาน้ำมันดีเซลปรับลดลงคุณณภพรช่างกลรายงานค่ะ
7: บริษัทเรือด่วนเจ้าพระยาจำกัดผู้ให้บริการเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยาเส้นทางระหว่างท่าเรือปากเกร็ดถึงท่าเรือวัดราชสิงห์ขอนประกาศปรับลดราคาค่าโดยสารเนื่องจากสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลมีการปรับตัวลดลงเป็น 34.99 สตางค์ต่อลิตรเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยบริษัทจึงมีการปรับอัตราค่าโดยสารเรือทุกประเภทลงอีก1บาทจากอัตราเดิมเริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่17กรกฎาคม2569เป็นต้นไปเรือธงส้มเส้นทางนนทบุรีถึงวัดราชสิงห์ขอนราคาลดลงเป็น17บาทตลอดสายเรือธงเหลืองเส้นทางนนทบุรีถึงสาทรราคาลดลงเป็น22บาทตลอดสายเรือธงเขียวเหลืองเส้นทางปากเกร็ดถึงนนทบุรีราคาลดลงเป็น15บาทเส้นทางนนทบุรีถึงสาทรราคาลดลงเป็น22บาทเส้นทองปากเกร็ดสาทรราคาลดลงเป็น34บาทเรือธงแดงปรับอากาศจากนนทบุรีถึงสาทรราคาลดลงเป็น31บาททั้งนี้ในกรณีที่ราคาน้ำมันปรับลดลงอีกทางบริษัทจะมีการปรับลดอัตราค่าโดยสารต่อไปณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
5: สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่13กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคม2569
8: น้ำซุปน้ำยำน้ำจิ้มล้วนมีโซเดียมแฝงปากแห้งตัวบวมใจเต้นแรงเหนื่อยง่ายคุณอาจจะกำลังได้รับโซเดียมเกินโดยไม่รู้ตัวลดซดลดจิ้มลดเค็มลดโรคด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาบวริษาวรศิริประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
10: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
11: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้ว
0: แถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
10: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
0: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
10: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
0: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
10: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
0: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
10: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
0: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
3: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
0: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
10: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
11: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
12: ร้านกำนันมานะ
11: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวว่ายน้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000 ดิ
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ตายเพราะมะเร็งสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะถึงเวลาของสารคดีสว่างที่กลางใจอีกเช่นเคยค่ะวันนี้ขอเสนอเรื่องโรคร้ายนะคะที่มักจะเป็นกันมากในยุคปัจจุบันก็คือโรคมะเร็งนั่นเองมีคำอธิบายไว้ว่าเมื่อถึงเวลาบาปในอดีตตามมาเล่นงานทำให้เจ็บป่วยถึงเวลาจะตายใจผ่องใสเป็นสมาธิใจไม่ขุ่นมัวก็ไม่ตกนรกตายก็ไปสู่ที่ดีแต่ถ้าไม่ได้ฝึกสมาธิจะเจ็บปวดจนควบคุมสติไม่อยู่ถ้าตายไปขณะจิตยังขุ่นมัวสับสนทุรนทุรายตายแล้วก็ตกนรกผ่านจากนรกไปเกิดใหม่เวรเก่าก็ยังไม่หมดเศษเวรที่เหลือทำให้ต้องป่วยเป็นมะเร็งอีกหลายภพหลายชาติดังนั้นถ้าพวกเรานะคะใครที่มีญาติพี่น้องเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ขณะนี้พอจะแนะนำกันได้นะคะก็รีบสอนสมาธิให้เขาตั้งแต่วันนี้เลยค่ะดังที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าเมื่อจิตเศร้าหมองแล้วทุกขติเป็นอันหวังได้เมื่อจิตไม่เศร้าหมองแล้วสุขติเป็นอันหวังได้คุณผู้ฟังคะถึงอย่างไรพวกเราทุกคนก็ต้องตายไม่ว่าจะด้วยโรคภัยไข้เจ็บหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ขอให้ตายอย่างผู้มีชัยชนะคือสามารถปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์กับตัวเองก็เริ่มฝึกสมาธิซะตั้งแต่วันนี้นะคะให้จิตใจผ่องใสรับรองว่าเมื่อถึงที่ไปแล้วไปสู่ที่สุขติแน่นอนค่ะพบกันใหม่ตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบมาชอบมาส่วนสัตว์อวบอัดอย่างเนี้ยถามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบมาชอบมารูปร่างหน้าตาแบบเนี้ยถามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบมาชอบมา3 4 24 35สูง100กว่าๆแล้วชอบมาชอบมาชอบมาชอบมารูปร่างหน้าตาแบบเนี้ยถามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบมาชอบมา3 4 24 35สูง100กว่าๆแล้วชอบมาชอบมาชอบมาชอบมาชอบมา
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้กเจ็ดก้อน
2: เค้กเจ็ดก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว

0: ได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
1: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
2: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
3: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพยายามหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
4: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
5: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปรนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ถอดรองเท้าใส่บาตรสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคนที่ตื่นนอนแต่เช้าตรู่มักมีร่างกายแข็งแรงมีชีวิตชีวาเพราะว่าได้เริ่มวันใหม่ด้วยการสูดอากาศบริสุทธิ์เป็นลมหายใจผิวกายได้สัมผัสกับไออุ่นของแสงอรุณจากดวงอาทิตย์ที่ให้พลังความสว่างแด่ทุกชีวิตการตื่นเช้ายังทำให้เราได้มีเวลาเติมบุญให้ชีวิตของตัวเองด้วยการตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญของโลกเป็นอายุของพระพุทธศาสนาด้วยนะคะเราจะสังเกตเห็นว่าเวลาพระภิกษุออกบิณฑบาตท่านถอดรองเท้าเดินด้วยกิริยาอาการที่สงบสำรวมทอดสายตามองต่ำสู่แผ่นดินเพราะว่าท่านเคารพในทานของผู้ให้เพราะฉะนั้นผู้ที่ใส่บาตรก็ต้องถอดรองเท้าเพื่อแสดงความเคารพในพระภิกษุผู้มีศีลถึง227ข้อใครที่ถอดรองเท้าแล้วยังยืนอยู่บนรองเท้าทำอย่างนั้นไม่ถูกนะคะเพราะว่าจะกลายเป็นว่าเรายืนสูงกว่าท่านขาดความเคารพในพระภิกษุผู้ทรงศีลคุณผู้ฟังคะทุกครั้งที่เราเดินทางเข้าไปนมัสการกราบไหว้พระพุทธรูปหรือพระเจดีย์ตามวัดวาอารามการถอดรองเท้าวางให้เป็นระเบียบนอกจากจะเป็นการแสดงความนอบน้อมเคารพในพระรัตนตรัยแล้วยังเป็นการฝึกความมีระเบียบวินัยให้แก่ตัวเราเองและคนในสังคมด้วยแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับปวาริสาวรตรีประภาค่ะ DSI คุมตัวโค้ชเจมผู้ต้องหาคดี Forex ตามใบจับสารหลังบินกลับจากดูไบส่งสอบปากคำเจ้าตัวปฏิเสธทุกข้อหาสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
6: เทพไทยหรอปากสะอาด
7: แม่เทพไทยปากสะอาด
8: เทพไทยปากสะอาด
9: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
7: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
10: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
11: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวพองพิรมดุดอัญญมณีแดง
12: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
13: ์พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
14: สนับสนุนโดย
15: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: DSI คุมตัวโค้ชเจมผู้ต้องหาคดี Forex ตามใบจับสารหลังบินกลับจากดูไบส่งสอบปากคำเจ้าตัวปฏิเสธทุกข้อหาส่วนพาวุธและฟิล์มรัฐภูมิสารให้ DSI ออกหมายเรียกตามขั้นตอนคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
16: กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ควบคุมตัวนายธีรพงษ์คงแก้วหรือโค้ชเจมผู้ต้องหาตามหมายจับคดีซื้อขาย Forex โดยไม่ได้รับอนุญาตหลังเดินทางกลับจากนครดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อดำเนินคดีในข้อหาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และความผิดฐานช่อกงประชาชน ดีเอสไอระบุว่าโค้ชเจมส์อยู่ในกลุ่มผู้แนะนำโบรกเกอร์หรือ IB ซึ่งมีบทบาทแนะนำการลงทุนและเชื่อมโยงกับผู้ลงทุนไปยังโบรกเกอร์โดยจากการสืบสวนพบเส้นทางการเงินของกลุ่มผู้แนะนำโบรกเกอร์มีความเชื่อมโยงกับบริษัทโบรกเกอร์และบริษัทชำระเงินซึ่งเป็นกลุ่มที่ผู้เสียหายจำนวนมากแจ้งความร้องทุกข์ไว้ด้านนายอมรกุศลทนายความของโค้ชเจมส์ตั้งข้อสังเกตว่าทำไมจึงมีการขอศาลออกหมายจับทั้งที่สามารถเรียกมาชี้แจงได้พร้อมยืนยันว่าโค้ชเจมส์ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเกี่ยวกับคดีนี้ศาลอาญาอนุมัติหมายจับเพียง2รายซึ่งมีโค้ชเจมส์รวมอยู่ด้วยส่วนกลุ่มนายภาวุฒิซึ่งเป็นนักการเมืองและนายฟิล์มรัตภูมิพร้อมพวกรวม22รายศาลเห็นว่ามีที่อยู่เป็นหลักแหล่งจึงให้ DSI ออกหมายเรียกตามขั้นตอนปกติและกำชับให้ตรวจสอบพยานหลักฐานอย่างรอบคอบเพื่อไม่ให้กระบวนการยุติธรรมถูกนำไปใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองพงษ์ละพีประพฤติดีรายงาน
5: ด้านพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้สัมภาษณ์ว่าภายหลังที่ศาลอาญาอนุมัติหมายจับผู้ต้องหาคดี Forex 2รายจากทั้งหมด24รายโดยอีก22รายให้ออกหมายเรียกนั้นล่าสุดเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ได้รายงานว่าได้จับกลุ่มนายธีรพงษ์คงแก้วหรือโค้ชเจมส์หนึ่งในกลุ่มแม่ทีมและผู้ชักชวนลงทุน Forex หรือ IB ได้ที่สนามบินสุวรรณภูมิซึ่งเป็นคนที่ศาลออกหมายจับ1ใน2คนหลังจากเดินทางกลับจากต่างประเทศเมื่อช่วงเวลา 9:00 น.วันนี้และเจ้าหน้าที่ DSI กำลังนำตัวไปสอบสวนต่อไปที่กรมสอบสวนคดีพิเศษและเจ้าหน้าที่จะพิจารณาว่าจะให้ประกันตัวหรือไม่หากไม่ให้ประกันตัวจะส่งสารเพื่อฝากขังและตอบคำถามกรณีนายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนศาลไม่อนุมัติหมายจับเป็นเพราะอะไรพลตำรวจโทรุฑพลกล่าวว่าทาง DSI บอกว่ามีหลักฐานและมีน้ำหนักที่จะขอออกหมายจับได้แต่เมื่อศาลเห็นว่าให้ออกหมายเรียกก็เป็นไปตามกระบวนการกฎหมายและยืนยันว่าไม่ได้เป็นการกลั่นแกล้งทางการเมืองเพราะดำเนินการตามพยานหลักฐานตามที่ปรากฏข่าวการจับกุมอาสาสมัครทหารพรานในข้อหาพกพาอาวุธปืนโดยจับกุมในพื้นที่จังหวัดพัทลุงกองบังคับการตำรวจทางหลวงตระหนักถึงข้อกังวลของสังคมและความละเอียดอ่อนของกรณีดังกล่าวจึงได้สั่งการให้กองกำกับการ7กองบังคับการตำรวจทางหลวงตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ความมั่นคงรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงมีแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกันโดยได้เร่งประสานและหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำความเข้าใจกำหนดแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมายภารกิจของแต่ละหน่วยและสภาพการปฏิบัติงานในพื้นที่อันจะก่อให้เกิดความชัดเจนแก่ผู้ปฏิบัติและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนตลอดจนรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมต่อไป
14: ลดทิฐิเสียสละช่วยเหลือแบ่งปันร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีงามคืนสู่สังคมไทยด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ปวริษาวรสดิประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
17: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
18: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
19: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
18: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
19: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
18: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
19: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
18: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
19: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
18: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
19: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
20: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
19: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
21: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
22: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
23: ร้านกำนันมานะ
22: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิ้มซะแล้วนั่นพุง3ชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ๊ยชอบไม่ชินเหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ไก่จ๋านี่ว่างอยู่หรือเปล่าฉันกวนอะไรเนี่ยสิ
1: ว่าไงล่ะเจ๊กุหลาบฉันก็ยิ่งรีบๆอยู่นะนายอำเภอท่านเรียกประชุมด่วน
0: เออคือฉันได้ข่าวว่าที่สถานบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดเขามีฝึกอาชีพให้ผู้บำบัดด้วยเหรอ
1: ใช่สิถามทำไมล่ะ
0: คือก็แค่อยากจะรู้นะว่าเขามีวิชาชีพอะไรบ้างนะ
1: ก็พวกงานช่างยางช่างไม้ช่างก่อสร้างช่างไฟฟ้าหรือพวกเย็บปักถักร้อยอะไรทำนองนี้แหละแล้วก็มีงานเกษตรกรรมปลูกพืชจัดสวนเพาะเห็ดเลี้ยงปลาเลี้ยงกบโอ้ยสารพัดอาชีพเลยเอ๊ะร้อยวันพันปีไม่เคยเห็นสนใจจู่ๆวันนี้ทำไมอยากรู้ซะงั้น
0: อุ้ยดีจริงๆเนาะมีหลายอาชีพเลยอะ
2: มึงไม่มีอะไรละผู้ยายที่อาเจ๊กถามเนี่ยนะเป็นอาการของคงงก
0: อะไรงบอะไรไอ้แปะ
2: เอาก็เห็นบ่งว่าเห็ดแพงของแพงถ้าปลูกเองได้ปลูกเองแล้วไม่ใช่เหรอเนี่ยอับผู้ใหญ่นะอาเจ๊กุหลาบอีจะขอตามผู้ใหญ่ไปดูงานที่สูงบังบักด้วยนะเพื่อจะได้วิชาเพาะเห็ดปลูกผักแบบเลี้ยงไม่ต้องเสียตังค์ไง
1: โอ้ยไม่ได้หรอกการฝึกอาชีพในสถานบำบัดเขาเตรียมหลักสูตรไว้ให้กับผู้ที่ผ่านการบำบัดและอยู่ในระยะฟื้นฟูแล้วเท่านั้นที่ต้องมีตรงนี้ก็เพื่อสร้างความมั่นใจว่าเมื่อออกจากสถานบำบัดไปแล้วผู้นั้นจะสามารถพึ่งพาตนเองได้มีทักษะอาชีพมีความรู้ความสามารถติดตัวไปแต่ท่านนายอำเภอเขาบอกว่าทางสำนักงานปปส.เขาจะให้คนในชุมชนและผู้ปกครองของผู้บำบัดไปเยี่ยมและดูการบำบัดที่สถานที่บำบัดจริงๆด้วยนะเจ๊กุหลาบจะไปด้วยกันไหมล่ะ
0: ดีสิผู้ใหญ่ฉันอยากไปดูมาก
2: เอาอ้วกขอไปเลยคงสิจะได้ไปรู้ให้เห็นกับตาแล้วก็จะได้ไปให้กำลังใจไอ้ขวางมังด้วยนะอย่าให้มันกลับตัวได้แบบไอ้แมงนะเห็นไอ้แมงออกจากสูงบำบัดมาถึงได้เปลี่ยนเป็นคงละคงดูมีความรักผิดชอบมีความขยันแข็งนี่วางกองผังบ้างมังมานะแม่มังยังออกปากชมเลยว่าไอ้แมงนี่มันปลูกผักไว้เต็มบ้านเลยได้ข่าวว่าทำโรงเห็ดเล็กๆเอาไว้เลยนะอ้อแล้วแม่ไอ้แมงยังชมผู้ใหญ่ไม่ขาดปากเลยนะที่พาไอ้แมงเนี่ยมังไปส่งสถานบำบัดยาเสพติดนะทำให้มันเปล่งเป็นคงละคงเลย
1: ท่านก็ดีใจกับมันด้วยทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเองถ้ามันคิดได้ก็ดี
0: อะแปะฉันได้ยินไม่ผิดใช่ไหมว่าไอ้แมงนั้นปลูกผักเนี่ย
2: ใช่สิอาจารย์กุหลาบฮังแน่ลืออย่าบอกนะว่าจะไปขอผักไอ้แมงมาทำกับข้าวขายแม่ลือนี่มันเข่งปี๋ระดับชาติจริงๆเลยว่ะ
0: ใครบอกฉันจะไปอุดหนุนส่งเสริมให้มันมีรายได้ยะจริงๆนะจ๊ะผู้ใหญ่จะคิดอย่างนั้นจริง
3: ๆเรื่องสั้นท้ายตลาดในสถานบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดหลายแห่งมีการเพิ่มหลักสูตรการฝึกอาชีพให้ผู้เข้ารับการบำบัดด้วยเพราะเมื่อบำบัดครบทุกขั้นตอนจนหายแล้วเขาเหล่านั้นมีทักษะอาชีพตามความสนใจความถนัดของตนสามารถไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนนับเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่บนเส้นทางที่สดใส
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ัน
1: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: ณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอส1 FM 94.5 MHz

0: ฉันจะเข้าอำเภอไปธนาคารสักหน่อยนะจะฝากอะไรไหม
1: ฝากให้เราช่วยดูแล ไม่ฝากอะไรหรอกเจ๊กุหลาบเมื่อเช้าว่าฝากไอ้แมงเอาเงินไปเข้าธนาคารแล้วว
0: ีตายแล้วอะแปะไอ้แมงมันเคยติดยาจะไว้ใจได้เหรอเกิดมันเอาเงินแปะไปซื้อยาจบกันโอ๊ยถ้าเป็นฉันไม่กล้าฝากไปหรอกนะเนี่ย
1: เลือคิดมากไอ้แมงมึงเลิกยามาพักใหญ่แล้วฉันว่ามึงเลิกได้ถาวรแล้วล่ะแล้วคงยังไงแมงนะลองให้โอกาสมึงไล่ทำประโยคให้คนอื่นนะฉันว่ามึงเต็มที่อ่ะไม่ยอมโอกาสทิ้งไปหรอกเชื่อฉันเชื่อฉัน
2: โอ้ยเจ๊กุหลาบอ่ะคิดมากไปเปล่าอ่ะเมื่อเช้าไอ้แมงมันยังซ้อนมอเตอร์ไซค์อโหน่งอ่ะไปอำเภอมาเลยอ่ะแล้วก็เอาเงินไปฝากธนาคารให้แปะเรียบร้อยแล้วนะอ่ะนี่แปะสมุดบัญชีไอ้แมงมันฝากมาคืน
0: ตรวจดูสิแปะเงินเข้าม
1: าอ่ะมามารู้พร้อมกันเลยนี่ไงถูกต้องจริงๆนะบอกแล้วนะเจ๊กุหลาบนี่คิดมากนะ
2: เจ๊รู้ไหมอ่ะโอ้ยเหมือนรู้สิ่งหล่อถ้าคนที่ไม่เข้าไปบำบัดยาเสพติดนะได้เป็นเดือนๆแบบนี
3: ้สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
0: โอ้แล้วไงต่อไปไม่ว่าไอ้แมนแล้วจ้าพอใจมะแหมได้ทีละลุมกันเชียร์นะสองคนน
1: ี้ผิดแล้วรู้สำนึกยังได้ให้อภัยกันไล่อวยยกโทษให้
0: นึกออกแล้วแต่ฉันให้อภัยไม่ได้จะเอาเงินไปฝากธนาคารทำไมไม่บอกฉันจะได้ฝากไปด้วยไม่เคยนึกถึงกันเลยนักแปะเนี่ยนะ
2: อ้าวเรื่องแน่นองไม่เกี่ยวแล้วไปดีกว่าเอาแปะงานเข้างานนี้เคลียร์เองนะ
1: ไอ้น้องไอ้น้องมาช่วยกันกล่องสิ
0: มานี่คนใจดำมานี่เลย
1: ไอ้ยาอูซีเลียวอะ
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดการที่พวกเราให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดได้กลับสู่ชุมชนเพื่อเริ่มชีวิตใหม่หลังจากที่เคยหลงผิดไปใช้ยาเสพติดนับเป็นการให้โอกาสสังคมได้พัฒนาคนมาเป็นกำลังที่ดีในการพัฒนาชาติบ้านเมืองดีกว่าผลักสายให้เขากลับไปอยู่ในวงเวียนยาเสพติดและการแก้ไขปัญหาก็ไม่สำเร็จเพราะไม่สามารถลดจำนวนผู้ติดยาเสพติดลงได
5: ้ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้ยงั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้องั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้องั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วน
4: เสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่
5: เมื่อในวันเยาวชนแห่งชาติปิดท้ายกันที่ทรัมป์ประกาศกลับมาปิดล้อมอิหร่านพร้อมเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 20% สินค้าที่ผ่านฮอร์มุซด้านอิหร่านแถลงตอบโต้ทันควันย้ำรัฐบาลอิหร่านจะยังคงทำหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์ช่องแคบแห่งนี้
6: ขยับร่างกายวันละนิดเพื่อชีวิตที่ดีกว่าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 นปวริษาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
8: 14.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ
9: ์ Beautiful music Beautiful songs for you
10: suchardradio.com SUCHARTRADIO เสนอรายการ
11: Beautiful music
12: สนับสนุนโดย
13: ธนาคารอาคารสงเคราะห์

Loving you has changed my life เสียงของเดวิดโรเจอร์สมาเปิดรายการ Beautiful Music ในบ่ายเย็นวันอังคารที่เราอยู่กับเพลงในแนว Country Music พาคุณเดินทางมาถึงปีพ.ศ. 2517หรือ1974 Loving you has changed my life เป็นเพลงที่สะท้อนความรู้สึกของผู้ชายคนหนึ่งที่บอกว่าการได้รักใครสักคนทำให้ชีวิตเขาเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงจากความเหงาความธรรมดากลายเป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยความหมายและความสุขเพลงจึงเป็นการยืนยันพลังของความรักที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตคนได้ Loving you has changed my life เป็นเพลงตัวอย่างที่ดีมากๆนะครับสำหรับการใช้ภาษาอังกฤษแบบง่ายๆแต่ทรงพลังถ่ายทอดความหมายของความรักที่เปลี่ยนชีวิตได้จริงรูปประโยคในเพลงเนี่ยสามารถที่จะนำมาใช้สำหรับฝึกประโยคเชิงอารมณ์และก็ยังเป็นบทเรียนทางวัฒนธรรมที่สะท้อนความนิยมของเพลงคันทรีในอเมริกาอย่างรูปประโยคต่างๆในเพลงนะครับที่ผมขอยกมาสัก 2-3 ประโยคเช่นชื่อเพลงเอง Loving you has changed my life การรักคุณทำให้ชีวิตฉันเปลี่ยนไปเราจะเห็นได้ว่ามีการใช้คำกริยามาเติม ing ลงไปแล้วก็กลายเป็นสิ่งที่เราเรียกว่า gerund ตามด้วยคำนาม you loving you การได้รักคุณก็เลยเป็นตัวประธานของประโยคตามด้วย has changed my life การได้รักคุณทำให้ชีวิตฉันเปลี่ยนไปหรืออย่างประโยคที่สอง you make me feel alive alive ที่มาตามหลังคำว่า feel ซึ่งเป็นกริยาเป็นได้ทั้งverb และ adjective you make me feel alive คุณทำให้ฉันรู้สึกมีชีวิตชีวาหรืออย่างประโยคนี้นะครับ I was lost until I found you past simple tense 2ประโยคมาต่อกันด้วยคำเชื่อม until ฉันหลงทางจนกระทั่งได้พบคุณ David Rogers นักร้องนักดนตรีในแนว country จาก Atlanta Georgiaมีเพลงที่อยู่ในอันดับชาร์ตเกือบ40เพลงตลอดช่วงระยะเวลาของท่านนะครับและเพลงที่คนจำได้มากที่สุดก็คือเพลงนี้ Loving You Has Changed My Life กับเพลง Need You ทั้งสองเพลงนี้เคยอยู่บนอันดับ9ของ Country Music Chart เรื่องของความโด่งดังความสำเร็จมันไม่ใช่เพียงแค่ฝีมือหรือความสามารถอย่างเดียวนะครับมันก็ต้องอาศัยดวงด้วยเหมือนกันแฟนเพลงแฟนคลับของเดวิดโรเจอร์สต่างยกย่องว่าท่านเป็นนักร้องดนตรีที่มีความสามารถแต่ว่าได้รับความสนใจจากสาธารณชนเนี่ยค่อนข้างจะน้อยเกินไป Loving You Has Changed My Life มาขึ้นอันดับ9บน Country Music Chart ในปีพ.ศ. 2517ตอนที่เราจะไปฟังเพลงกันต่อ Beautiful Music ขอกราบขอบพระคุณผู้สนับสนุนรายการของเราที่ทำให้เรามีพื้นที่บนหน้าปัดวิทยุแห่งนี้และบน switchradio.com นั่นก็คือธนาคารอาคารสงเคราะห์กว่า72ปีรับใช้ประชาชนคนไทยให้มีบ้านไปแล้วมากกว่า4ล้านครอบครัวและเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา Beautiful Musicขอนำคุณย้อนเวลากลับไปอ่านพระราชหัตถเลขาของสมเด็จพระปิยมหาราชในหลวงรัชกาลที่5พระราชทานแก่สมเด็จพระนางเจ้าเสวภาผ่องศรีพระบรมราชินีนาถความเดิมตอนที่แล้วนะครับเราอ่านถึงพระราชหัตถเลขาลงวันที่20เมษายนพ.ศ. 2439ในส่วนที่6ซึ่งจะทรงเล่าถึงสถานที่ที่ทางการของศรีลังกาในเวลานั้นจัดถวายให้เป็นที่ประทับที่เรือนนี้ใหญ่โตมากโดยยาวจะเท่าพระที่นั่งจักรีทั้งหมู่แต่เห็นจะแคบกว่าทำนองบ้านสุลต่านยะโฮแต่ละคนรูปแลค่อนจะอยู่ข้างคร่ำคร่านั่งร้านด้านหลังยังรื้อไม่หมดว่าทำมา70ปีแล้วคนเราที่อยู่หลวมเหลือหลายมีส่วนเป็นเขตแดนแต่รักษาไม่สะอาดเหมือน Governor House ที่สิงคโปร์เจ้าเมืองมีบ้านที่นี่แห่งหนึ่งที่แกนดีแห่งหนึ่งที่นิวาราริยะแห่งหนึ่งแต่มีเครื่องเรือนสำรับเดียวเหลือติดที่
แต่ของใหญ่ๆอยู่ข้างจะคร่ำคร่าเปิดถุงไม่ได้ทั้งนั้นจุดไฟฟ้าแต่4โมงเช้าแต่มิใช่โคมใหม่ๆเอาแต่ดวงไฟมาติดลงในโคมที่เหมือนเช่นแขวนพระที่นั่งอนันตสมาคมทั้งทูลกระหม่อมทั้งนั้นคนใช้และการกินอยู่หรือเฟอร์นิเจอร์ที่ขาดเป็นของเราที่คอนเฟสโฮเทลหันหน้าไปตรงเมืองคอลที่แวะแรกทั้งสิ้นเจ้าพนักงานเขามาแต่งต้นไม้ปาล์มงามๆดีมีเป็นอันมากกินข้าวกลางวันกับข้าวดีนักคนครัวฝรั่งเศสนำฉันไปเดินดูตามสวนก่อนจนกระทั่งคนครัวคนใช้คมกันเรื่อยไปทั้งนั้นเวลา4โมงขึ้นรถไฟไปกับพระยาเดโชสลิดแลมหามุตลิยะการโห่ร้องตบมือและวิ่งตามไม่ได้เบาบางเลยม้าจะเอาตัวไม่รอดเสียให้ได้ที่นี่มีตึกใหญ่ๆริมน้ำเป็นออฟฟิศต่างๆใหญ่ๆสัก 4-5 หลังโฮเทลใหญ่ๆ2ทำดีกว่าที่สิงคโปร์มากตึกลูกค้าใหญ่ๆมีมากประภาคารเอาขึ้นมาไว้กลาง4กั๊กทีเดียวพอพ้นจากแถบนี้ไปก็เป็นสนามหญ้าริมทะเลเรียกตำบลคอนเฟสนอกนั้นบ้านเรือนร้านตลาดอะไรกำมารอกว่าที่สิงคโปร์ไปอีกห้างหอก็น้อยเพราะเรื่องไม่มีเจ๊กมีหนองน้ำใหญ่กว้างมีเกาะแลน้ำเขียวกินไม่ได้เขาใช้น้ำท่อมาจากที่อื่นไม่มีสวนหลวงมีแต่วิกตอเรียพาร์คเป็นหญ้าไม่ใครมีต้นไม้อะไรได้ลงเดินดูบ้างมีสนามม้ารูปร่างก็ไม่ดีเป็นป่าหญ้ารกๆมากดินแดนบางแห่งเหมือนกับหว่างเมืองโซโลกับสมารังปลูกอะไรไม่งามในเมืองนี้เป็นเนื้อหนังอยู่ก็แต่มะพร้าวกับขนุนข้าวทำนาไม่พอกินข้าวก็มีแต่ข้าวแดงต้องซื้ออินเดียกินเดี๋ยวนี้ราคาแพงเต็มทนราษฎรกินขนุนต่างข้าวมากปลามีแต่ปลาทะเลปลาน้ำจืดกินเฉยๆไม่มีรสอันใดเลยไม่มีกะปิไม่มีปลาร้าคนกินข้าวกับกะทิคือข้าวแขกที่ทูลกระหม่อมเกลียดกับกินเผือกมันฟักมากกว่ากินเนื้อสัตว์คนจนๆไม่ได้กินเนื้อเลยโดยมากเจ้าของเมืองเขายอมว่าเป็นเมืองกันดารอาหารกลับมาเวลาพลบรับแลตอบโทรเลขบางกอกและยุโรปแล้วกินข้าวเย็นเรียกท่านปลัดเมืองโรมการมากินด้วยฝนตกมากเลิกแต่หัวค่ำเพราะเหนื่อยเต็มทีต่อพูดถึงเหนื่อยจึงนึกได้เวลากินข้าวแล้วพระมหาแต่จาตุรทิศรับกันอยู่เกือบ2ชั่วโมงห้องที่รับสักเท่าห้องเหลืองแต่สั้นกว่าหน่อยเต็มไปทั้งนั้นแกให้ของเราเราให้ผ้าไตรแกยุ่งเต็มทีจะขอเล่าเรื่องพระต่อไปต่อพรุ่งนี้เรือนที่นี่มันโตรถเลี้ยวเดินหลงกันเสียจนป่นปี้นอนเหมือนตายพระประมาภิไธยจุฬาลงกรณ์ปร.ทรงบรรยายให้เห็นภาพเลยนะครับว่าเรือนที่ประทับรับรองนั้นใหญ่โตกว้างขวางแล้วก็ทรงพระราชภารกิจตลอดทั้งวันพูดแบบบ้านๆท่านก็บอกว่าหลับเป็นตายเลยเพราะเหนื่อยมากราชหัตถเลขาในวันต่อๆไปจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปต่อกันในวันพรุ่งนี้นะครับไปฟังอีก3เพลงที่ขึ้นอันดับท็อปฮิตของปีพ.ศ. 2517ในแนวคันทรีมิวสิกเริ่มต้นกันที่ผลงานของจินนี่ซิลลี่ผู้ที่เคยคว้ารางวัล Grammy Award จากเพลง Don't Touch Me จินนี่ซิลลี่เป็นสมาชิกของ Grand Ole Opry และมีบทบาทสำคัญในการผลักดันศิลปินฝ่ายหญิงในวงการเพลงในแนวคันทรีหลายคนเลยทีเดียวนะครับเราจะฟังเพลง Lucky Ladies ซึ่งเป็นเพลงที่ดัดแปลงมาจากเพลงพื้นบ้านเก่าๆ Come All Ya Fair and Tender Ladiesมาปรับแต่งใหม่ให้เข้ายุคสมัยเล่าถึงความเจ็บปวดของผู้หญิงที่สูญเสียความรักให้กับคนอื่นและสะท้อนความจริงในชีวิตคู่ที่ไม่สมหวังความหมายหลักของเพลงนี้ก็คือการบอกเล่าเรื่องราวของผู้หญิงที่ไม่ได้โชคดีในความรักแม้ชื่อเพลงจะใช้คำว่า Lucky Ladies แต่จริงๆแล้วเป็นการประชดประชันโชคชะตาในความสัมพันธ์
ที่ไม่สมหวังมีคำศัพท์ที่น่าสนใจอยู่หลายคำนะครับอย่าง tender ladies หมายถึงสาวน้อยที่อ่อนโยน lucky ความโชคดี fair F-A-I-R หมายถึงความยุติธรรมและหมายถึงความสวยงามด้วยนะครับ love got away ความรักที่หลุดลอย crystal clear voice เสียงใสชัดเจน she is a lucky lady to have such good friends เธอเป็นคนโชคดีที่มีเพื่อนดีๆ His voice is crystal clear when he sings เสียงของเขาใสกิ้งอย่างกระคังเงินเมื่อเวลาเขาร้องเพลง Sometimes love just gets away and we have to move on บางครั้งความรักมันก็หลุดลอยไปเราก็ต้องดำเนินชีวิตต่อไปเพลง Lucky Ladies เป็นการเล่าเรื่องโดยใช้รูปประโยคแบบ past simple tenseง่ายในสไตล์ที่เขาเรียกว่า narrative style โดยการบรรยายอย่างประโยคนี้นะครับ I remember hearing it a lot at one time ฉันจำได้ว่าเคยได้ยินเพลงนี้บ่อยครั้งมันก็เป็นความจริงของชีวิตนะครับในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่เพลงนั้นดังเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะได้ยินแล้วได้ยินอีกได้ยินแล้วได้ยินอีกพอเปิดกันซ้ำๆแต่เวลาผ่านไปเพลงนั้นก็ถูกลืมเลือนบางทีมันอาจจะเป็นเพราะว่าเปิดด้วยกลยุทธ์ทางการตลาดไม่ใช่เพราะว่าความไพเราะหรือความกินใจของเพลงเองเป็นที่ตั้งหรืออย่างประโยคนี้ She leaves a bar late at night and remembers a love that got away การไปเที่ยวคลับเที่ยวบาร์ไปเจอเพศตรงข้ามของสังคมอเมริกันนั้นมันเป็นเรื่องปกติเนาะบ้านเรานี่ก็แบบผู้หญิงไปบาร์นี่แบบมันยังไงก็ไม่รู้แต่ที่นู่นก็ถือเป็นเรื่องธรรมดาเธอออกจากบาร์ตอนดึกแล้วก็นึกถึงรักที่หลุดลอยไป Lucky Ladies ของ Ginny Silly มาอยู่ลำดับที่11ในอเมริกาลำดับที่17ในแคนาดาเพลงที่2เป็นของ Dick Feller Making the Best of a Bad Situation ลำดับ11ในอเมริกาลำดับที่38ในแคนาดาและปิดท้ายช่วงนี้กันด้วยเสียงของธัญญา ทักเกอร์กับเพลง The Man That Turned My Mama Onผู้ชายที่ทำให้แม่ฉันถูกใจเป็นเพลงที่เล่าถึงพ่อของเธอนะครับว่าทำไมถึงทำให้แม่ถูกใจได้ก็แต่งงานกันแล้วพ่อก็หายไปซึ่งอาจจะเกิดจากการที่ครอบครัวทั้งสองฝ่ายทั้งหญิงและชายนี้ไม่เห็นด้วยกับการแต่งงานหรือการเป็นคู่ครองของทั้งคู่ก็เลยหนีไปตามกันไปหรือไปแอบแต่งงานกันอะไรประมาณนี้หรือรีบๆแต่งเพราะว่ามีน้องอยู่ในท้องซะแล้วอะไรประมาณนี้ครับเพลงนี้ The Man That Turned My Mama On อยู่ในอันดับ4ในอเมริกาลำดับ10ในแคนาดาเรื่องราวจะเป็นอย่างไรลองไปฟังกันเลยทั้ง3เพลงครับ

0: เราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปทอ.ส.ทำให้คนไทยมีบ้าน Beautiful Beautiful
1: You're listening to Beautiful Music Music
2: คุณผู้ฟังที่รักครับคุณกำลังฟัง Beautiful Music กับผมต้นสุชาติชวังกูในบ่ายเย็นวันอังคารที่เราจะฟังเพลงในแนวคันทรีมิวสิกกันพาคุณเดินทางมาถึงปีพ.ศ. 2517หรือ1974นะครับรายการของเราก็จะนำเพลงไพเราะเพราะพริ้งในอดีตมาเปิดให้คุณฟังเล่าเรื่องราวของเพลงความหมายของเพลงตัวศิลปินตัวผู้แต่งให้เราฟังเพลงไปนอกจากจะชื่นชมในความไพเราะของเพลงแล้วเราก็ควรจะต้องได้เข้าใจความหมายของเพลงคร่าวๆกันบ้างและนอกจากนั้นเราก็ยังได้นำคำศัพท์ภาษาอังกฤษรูปประโยคอะไรต่างๆที่น่าสนใจนะครับมาพูดมาคุยเป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยสั่งสมให้กับคนที่สนใจภาษาอังกฤษหรือว่าต้องการจะได้ความรู้แบบชิลๆแบบบันเทิงเป็น edutainment คือมีความรู้ด้วยแต่ก็มีความบันเทิงด้วยไม่ต้องรู้สึกว่าต้องคลั่งเครียดกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจนเครียดไปหมดการเรียนรู้ภาษาใหม่นะครับสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เรานั้นมีความสุขและเพลิดเพลินไปได้ก็คือเรียนรู้จากเพลงอย่างเพลงพระจันทร์แทนใจนีเวิร์นวัวไอมีโยโจเซนอะไรเนี่ยก็จะเป็นเพลงที่ภาษาจีนใช่ไหมแต่เราอยากจะเรียนรู้ภาษาจีนก็จะไปเอาคำจากเพลงนี้คำนี้หมายความว่าอะไรอะไรอะไรเรียนรู้รูปประโยครูปคำศัพท์แล้วกับความไพเราะของเพลงนะครับมันก็จะทำให้เราเนี่ยออกเสียงได้ถูกแล้วก็เข้าใจความหมายของเพลงทำให้เกิดจินตนาการและความอินกับเพลงมากขึ้นเช่นเดียวกับเพลงภาษาอังกฤษนี่แหละครับถ้าเราฟังแล้วเราเข้าใจความหมายก็จะสร้างความบันเทิงมากขึ้น Beautiful Music ของเรารณรงค์ในเรื่องของการเขียนจดหมายมาแชร์กันนะครับเป็นข้อมูลมาเล่าเรื่องราวประสบการณ์ชีวิตสิ่งที่เราได้เห็นมาหรือตั้งข้อสังเกตนำมาแชร์กันในรายการ Beautiful Music ในวันพฤหัสบดีซึ่งก็อยากให้คุณผู้ฟังแนะนำเพลงมาด้วยบอกเราบ้างนะครับว่าทำไมถึงคิดถึงเพลงนี้ทำไมถึงชอบเพลงนี้แล้วฟังเพลงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่มีความทรงจำอะไรดีๆบางทีความหมายของเพลงกับสิ่งที่เราจำอาจจะไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันเลยแต่เสียงเพลงนำเรากลับไปสู่ช่วงเวลาของความทรงจำของชีวิตเราตัวอย่างของผมนะครับเพลง Kiss Me ของวง Sixpence None the Richer เนื้อเพลงเล่าถึงความรักใสๆแต่ความทรงจำที่ผมมีคือตอนขับรถไปมหาวิทยาลัยในช่วงปลายหน้าร้อนก่อนจะเข้าฤดูใบไม้ผลิซึ่งตอนเช้าๆมันก็จะอากาศเย็นละมันไม่ร้อนแต่ว่าเย็นแบบสบายๆเปิดหน้าต่างไม่ต้องเปิดแอร์ขับรถเอื่อยๆไปเรื่อยๆเราก็ได้ยินเพลงนี้ออกมาทางวิทยุแหมมันเป็นความทรงจำเป็นภาพจำที่ยังตราตรึงอยู่จนกระทั่งถึงปัจจุบันทุกครั้งที่ได้ยินเพลงนี้จะนึกถึงภาพนั้นที่เราจำได้เป็นช่วงเวลาสั้นๆของการขับรถไปมหาวิทยาลัยนะครับแต่ว่ามันมีความสุขมากๆจำภาพวิวทิวทัศน์สองข้างทางบ้านเรือนเห็นต้นไม้เห็นสุสานฝรั่งซึ่งทางที่ผ่านเนี่ยมันอยู่เป็นเชิงเขาเนินลงไปเนี่ยสวยคุณผู้ฟังนะครับมีความทรงจำอะไรแบบนี้บ้างเกี่ยวกับเพลงอะไรบ้างเห็นมาเล่าสู่กันฟังนะครับอีก4เพลงไพเราะที่ขึ้นอันดับอยู่ในชาร์ตของ Country Music ของปี2517หรือ1974ที่จะชวนคุณไปฟังไปเริ่มต้นกันที่ศิลปินท่านนี้ Mel Tillis กับเพลง Memory Makerเดี๋ยวในช่วงนี้เราจะได้ฟังเสียงของ Mel Tillis ถึง2เพลงนะครับในเพลงนี้แล้วก็อีกเพลงหนึ่งในเพลงที่3ตัวของ Mel Tillis เองเนี่ยท่านเป็นทั้งนักร้องและนักแต่งเพลงคันทรีระดับตำนานเลยทีเดียวมีเพลงที่ฮิตมากมายอย่างเช่น I Ain't Never เพลง Good Woman Blues เพลง Coca-Cola Cowboy ท่านเป็นคนเขียนเพลงดังอย่าง Ruby Don't Take Your Love to Townซึ่งเป็นเพลงดังเป็นเพลงซิกเนเจอร์ของ Kenny Rogers ท่านเคยได้รับรางวัล Entertainer of the Year จาก Country Music Association และเคยได้รับรางวัล National Medal of Arts จากประธานาธิบดีสหรัฐในช่วงปี2555 Mel Tillis เนี่ยเวลาท่านพูดอ่ะท ท่านจะเป็นคนติดอ่างนะครับแต่ว่าเวลาร้องเพลงไม่เป็นและการพูดติดอ่างของท่านก็เลยกลายเป็นเสน่ห์เอกลักษณ์ที่ทำให้เป็นที่รักของแฟนเพลงซึ่งความไม่เพอร์เฟกต์ไม่สมบูรณ์ในบางครั้งก็กลายเป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดผู้คนได้ทำให้ผมนึกถึงพระเอกคนดังของเราคนหนึ่งนะครับแต่ปัจจุบันเนี้ยก็ได้เป็นผู้กำกับภาพยนตร์เป็นผู้ผลิตรายการทีวีอะไรต่างๆนานาถึงแม้ว่าน้องก็จะพูดไม่ค่อยชัดนะแต่ว่ามีเสน่ห์ดึงดูดอย่างประหลาดเลยทีเดียวน่าสนใจเวลาเขาพูด Mel Tillis เป็นสมาชิกของ Grand Ole Opry และเกียรติประวัติก็ได้ถูกบันทึกเอาไว้ใน Country Music Hall of Fame ด้วยนะครับเพลง Memory Maker ของ Mel Tillis เป็นเพลง Country ที่สะท้อนถึงความเจ็บปวดจากความรักที่ถูกหักหลังแต่ก็ยังคงมีความทรงจำที่ฝังแน่นไม่อาจลืมได้โดยใช้ถ้อยคำเรียบเรียงง่ายๆแต่กินใจถ่ายทอดความรู้สึกของคนที่ยังรักอยู่แม้จะถูกทำร้ายเพลงเล่าถึงผู้ชายคนหนึ่งที่ยังคงรักหัวปักหัวปำแม้จะถูกสาวเจ้านั้นหักหลังและทำให้เจ็บปวด Memory Maker ก็คือคนที่สร้างความทรงจำทั้งสุขและทุกข์โดยเฉพาะความทรงจำที่เป็นทุกข์และเจ็บปวดแต่มันก็ยังคงอยู่ในใจบางช่วงของเนื้อเพลงก็เปรียบเทียบได้เจ็บแสบเหมือนกันนะอย่างเช่น Her memories like a bug and it keeps on a crawling ความทรงจำของเธอมันเหมือนพวกแมลงตัวเล็กๆที่เราไม่เห็นตัวมันนะพวกไรฝุ่นไรที่นอนอะไรประมาณนี้หรือแมลงอะไรบางอย่างที่มันแฝงอยู่ในเสื้อผ้ามันทำให้เราคันยุกยิกยุกแต่เราก็หาตัวไม่เจอมีคำศัพท์ที่น่าสนใจอยู่หลายคำนะครับอย่าง heartbreaker คนที่ทำให้หัวใจแตกสลาย love taker คนที่รับแต่ความรักไปแต่ไม่เคยตอบแทนความรักให้ใคร memory maker ผู้สร้างความทรงจำ lonely city เมืองที่ว่างเปล่าสื่อถึงความโดดเดี่ยวเดียวดายหรือประโยคนี้ tears keep a falling น้ำตาที่ไหลไม่ยอมหยุดรูปประโยคที่สามารถจะใช้ได้จริงๆในชีวิตนะครับก็อย่าง I'm still in love with you There ain't no way to forget เป็นต้น Memory Maker ของ Mel Tillis อยู่ในอันดับ3ทั้งในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาเพลงที่2เป็นของ Sonny James A mere esposa con amor to my life with love เป็นบทเพลง country ที่สื่อถึงความรักความซื่อสัตย์และการอุทิศตนต่อภรรยาโดยเนื้อหานี้จะสะท้อนถึงความผูกพันในชีวิตคู่และการให้คำมั่นสัญญาว่าจะรักกันตลอดไปเพลงนี้เป็นการบอกรักภรรยาอย่างจริงใจทั้งในวันแต่งงานและตลอดชีวิตคู่เนื้อเพลงนั้นพรรณนาถึงช่วงเวลาที่ยากลำบากที่ผ่านมาด้วยกันแต่ความรักแท้ทำให้ทุกปัญหาละลายหายไปหมดวลีภาษาสเปนอามิเอสโปซาคอยอมอร์แปลว่าแด่ภรรยาของฉันด้วยความรักเพลงนี้อยู่ในอันดับ4ในอเมริกาและอันดับ3ในแคนาดาเพลงที่3เป็นของ Mel Tillis อีกครั้งหนึ่งนะครับอันดับ2ทั้งในอเมริกาและในแคนาดาเพลงนี้ชื่อ Midnight Me and the Blues และปิดท้ายกันที่เพลงของ Jim Stafford My Girl Bill ดูแต่ชื่ออาจจะเข้าใจผิดว่าแฟนสาวชื่อบิลแต่ไม่ใช่นะครับเป็นเพลงที่คนร้องเนี่ยต้องคุยกับวิลเลียมส์หรือชื่อเรียกสั้นๆว่าบิลเรียกว่าขอคุยขอเคลียร์กันหน่อยเพราะว่าทั้งสองคนนี้ไปชอบสาวคนเดียวกันและณบัดนี้สาวเจ้าก็ได้บอกเป็นที่เรียบร้อยประกาศอย่างชัดแจ้งว่าเขาไม่ได้สนใจบิลเพราะฉะนั้นคนร้องก็เลยบอกว่า My girl Bill สาวคนนี้เป็นแฟนของฉันอันดับที่64ในอเมริกาและอันดับที่16ในแคนาดาฟังทั้ง4เพลงเลยครับ

0: เราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปทอ.อส.ทำให้คนไทยมีบ้าน Beautiful
1: Beautiful You're listening to Beautiful Music
2: Music Beautiful Music ฟังเพลงเป็นเพื่อนคุณทุกวันนะครับที่นี่ FM 94.5 MHz 5 โมงถึง 6 โมงเย็นเตรียมเพลงให้คุณได้ฟังกันตอนที่เดินทางกลับบ้านหรือตอนที่ทำอะไรก็แล้วแต่ในช่วงเย็นๆ 5 โมงถึง 6 โมงเย็นทุกวันนะครับทาง 94.5 MHz ในแต่ละวันของเราก็เตรียมเพลงไว้มากมายเลยทีเดียวแต่เวลาในการออกอากาศของเรานั้นมีเพียงไม่ถึง 1 ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นทุกๆเพลงที่เตรียมไว้ให้ฟังก็อาจจะไม่ได้ฟังครบจบทุกเพลงแต่ถ้าอยากจะฟังครบจบทุกเพลงแน่นอนและเข้าถึงทุกพื้นที่ทุกเวลาก็ต้องไปที่suchatradio.com บนเว็บไซต์นะครับไม่ต้องโหลดแอปพลิเคชันอะไรไม่หนักเครื่องไม่เปลืองเน็ตไม่เก็บข้อมูลไม่มีคำถามไม่ต้องลงทะเบียนไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นรบกวนฝากบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับอีก3เพลงในแนว Country Music ของปี2517ที่โด่งดังไปเริ่มต้นกันที่ผลงานของ Johnny Paycheck กับเพลงMy Part of Forever เพลงนี้อยู่ในอันดับที่19ในอเมริกาอันดับที่37ในแคนาดา Jerry Wallax มากับเพลง My Wife's House บ้านของภรรยาอันดับ9ในอเมริกาอันดับ3ในแคนาดาและเพลงที่3เป็นผลงานของ C.W. McCall Old House Filler Up AndKeeps on a trucking cafe. อันดับที่19ในอเมริกาลำดับที่12ในแคนาดาครับ

0: เอ๊ะชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009 ร้านกำนันมานะ รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหาร4สารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

วาทของพระอริยะก็คือธรรมะของพุทธสาวกที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนบรรลุธรรมตามกำลังบารมีของแต่ละท่านแม้โอวาทมีความหลากหลายแต่จุดหมายก็คือความพ้นทุกข์หวังว่าโอวาทของพระอริยะคงจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติธรรมของท่านบ้าง

โอวาทของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีที่ได้โปรดชี้ธรรมไว้ในนิมิตหลังจากที่ล่วงลับไปแล้วเมื่อร้อยกว่าปีอันเป็นปฐมเหตุที่ต้องสร้างความดีอย่างไม่มีที่สิ้นสุดท่านเทศสอนไว้ว่ามันสร้างบารมีไว้แล้วฟ้าดินจะช่วยเองลูกเอ๋ยก่อนจะเที่ยวไปขอบารมีหลวงพ่อองค์ใดเจ้าจะต้องมีทุนของตัวเองคือบารมีของตนลงทุนไปก่อนเมื่อบารมีของเจ้าไม่พอจึงค่อยขอยืมบารมีคนอื่นมาช่วยมิฉะนั้นเจ้าจะเอาตัวไม่รอดเพราะหนี้สินในบุญบารมีที่เที่ยวไปขอยืมมาจนพ้นตัวเมื่อทำบุญกุศลได้บารมีมาก็ต้องเอาไปผ่อนใช้หนี้เขาจนหมดไม่มีอะไรเหลือติดตัวแล้วเจ้าจะมีอะไรไว้ในภพหน้ามันสร้างบารมีไว้แล้วฟ้าดินจะช่วยเองจงจำไว้นะเมื่อยังไม่ถึงเวลาเทพเจ้าองค์ใดจะคิดช่วยเจ้าไม่ได้ครั้นถึงเวลาทั่วฟ้าจบดินก็ต้านเจ้าไม่อยู่จงอย่าไปเร่งเทวดาฟ้าดินเมื่อบุญเราไม่เคยสร้างไว้เลยจะมีใครที่ไหนช่วยเจ้า

0: สองมือพ่อทำอะไรได้บ้างใช้หาเลี้ยงครอบครัวใช้จับมือลูกหัดเขียนกอไก่ใช้ลูบหัวลูกเบาๆใช้ชนแก้วเหล้าหรือใช้ตบตีลูกและภรรยาสองมือพ่ออาจทำให้ชีวิตครอบครัวดีขึ้นหรือเลวลงคุณล่ะจะใช้มันทำอะไร
1: ปรึกษาปัญหาเลิกเหล้าโดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง

0: เมตตาต่อผู้อื่นด้วยการไม่สูบบุหรี่ในที่สาธารณะจากสสส.
1: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องสูญเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียงหนึ่งคนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: รู้รักภาษาไทยสนองความห่วงใยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1: กระเชือก้นรั่วหมายความว่าอย่างไรกระเชือเขียนกอไก่รอเรือสระอะสระเอชอช้างออ่างกระเชือคือภาชนะสารคล้ายกระจาดขนาดเล็กแต่สูงกว่าก้นสอบและปากกว้างใช้ใส่ข้าวของแล้วกระเดียดเข้าข้างสะเอวมาจากคำภาษาเขมรว่าก่อนเจอถ้ากระเชือก้นรั่วของที่ใส่ไว้ก็จะหลุดลอดออกมาได้จึงมีสำนวนเปรียบเทียบคนที่ใช้จ่ายเงินอย่างสุรุ่ยสุร่ายไม่รู้จักประหยัด

0: ซึ่งส่วนใหญ่มีหน้าที่ดูแลการใช้จ่ายเงินในบ้านและเรียกผู้หญิงที่ไม่รู้จักอดออมว่าแม่กระเฉอก้นรั่ว
1: รักภาษาไทยต้องใช้ให้ถูกต้องมีปัญหาการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ราชบัณฑิตยสถานโทรศัพท์หมายเลข02-356-0466ถึง70หรือที่ www.royin.go.th
2: วันนี้ถ้าขับขี่โดยไม่ใส่หมวกกันน็อกจะถูกจับเสียค่าปรับ500บาทค่ารถพยาบาลค่ายาสลบค่าเครื่องมือแพทย์ค่าห้องผ่าตัดค่าเครื่องปั๊มหัวใจค่าสับเปลือค่าโลงศพค่าเมนไหนจะน้ำตาเมียอนาคตลูกๆไม่ใส่หมวกกันน็อกเสียมากกว่าที่คิดปรารถนาดีจากสสส.
3: เออเองจำพี่อ้วนได้ไหมเขาหันไปเตะบอลฝีเท้าน่ะอย่างนี้เลย
4: จริงดิพี
3: ่ทั้งลูกเตะเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงมงโผกโผกโผกแหมพับพับพับ
4: เข้าทุกลูก
3: เปล่าไม่เข้าเลย
4: โอ
3: ้แต่ที่แกทำสำเร็จก็คือพุงยุบไม่ป่วยไม่อ้วนตอนเนี้ยเรียกแกว่าพี่แบดพิษได้เลยการออกกำลังกายวิธีง่ายๆ1 ใน 3อต้านภัยอ้วนลงพุง
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการบางพลัดซอย9
1: เรารักสุขภาพ
0: วันนี้เสนอตอนจำเป็นแค่ไหนใช้ยาลดความอ้วนฟิตจริงๆเลยนะครับคุณเป้ง
2: ก็ฉันอยากผอมนี
0: ่เห็นสาวๆหันมากินยาลดความอ้วนคุณเป้งไม่เอาบ้างเหรอครับ
2: ไม่ล่ะผอมแบบสุขภาพดีดีกว่าอ่ะเต้นไปเร็วอย่าอู้1 2 3เอ้า1 2 3
3: คุณเป้งเธอก็ตัดสินใจถูกแล้วค่ะที่ไม่พึ่งยาลดความอ้วนสาวๆสมัยนี้ที่อยากผอมเร็วแล้วกินยาลดความอ้วนนั้นต้องเสี่ยงกับอันตรายที่จะเกิดกับร่างกายเช่นอาการปวดหัวนอนไม่หลับกระวนกระวายหัวใจเต้นเร็วปากแห้งเหงื่อออกคลื่นไส้แล้วถ้าไปหยุดยาทันทีก็จะมีภาวะทางจิตหวาดระแวงประสาทหลอนนะคะที่สำคัญถ้าไม่เปลี่ยนพฤติกรรมการกินแถมขี้เกียจออกกำลังกายหยุดยาเมื่อไหร่ก็กลับมาอ้วนได้อีกเมื่อนั้นนะคะ
0: ค้นหาคำตอบปลอดภัยบริโภคโทรสายด่วนอย1556นะครับ
4: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
5: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
6: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
4: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
7: ออย่าหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
8: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
7: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
9: คุณกำลังฟัง FM

0: ชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ตอนที่2เรียนรู้เพื่ออยู่อย่างพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: เมื่อก่อนเรานึกว่ามันรวมสมบูรณ์คงจะไม่มีหนี้สินแต่พอมาอยู่ที่นี่เมื่อก่อนนี่อย่างเดียวรวมสมบูรณ์แล้วก็ยังเป็นหนี้อยู่ความรวมสมบูรณ์หรือความแข็งแรงไม่ใช่คำตอบคำตอบสุดท้ายก็คือต้องรู้จักตัวเอง
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: ปัญหามากมายของสังคมไทยเกิดจากแนวคิดและการปฏิบัติที่ไม่มีความพอเพียงหลายคนอาจจะสงสัยแล้วนะคะว่าแล้วอย่างไรถึงจะเรียกว่าพอเพียงใครสงสัยแบบนี้เราไปร่วมกันค้นหาคำตอบผ่านเรื่องราวชีวิตของคุณเลี่ยมบุตรจันทาผู้นำชุมชนที่บ้านนาอีสานตำบลท่ากระดานอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราหนึ่งในพื้นที่ที่คนในชุมชนได้น้อมรับพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตซึ่งก่อนที่คุณเลี่ยมจะได้เรียนรู้ถึงความพอเพียงเขาก็ต้องผ่านวิกฤตบางอย่างซึ่งทำให้เขาหันมาเลือกใช้ชีวิตในแบบพอเพียงค่ะ
2: เมื่อก่อนผมทำไร่เนี่ยก็หนีจากภาคอีสานมาก็จากการทำไร่มันทำจนเจ๊งไงฮะขายหัวมันไม่พอนี่สุดท้ายก็ขายที่ดินใช่นี่พอมาอยู่ที่นี่ก็มาทำพืชเชิงเดี่ยวเช่นเดิมก็ปลูกพวกข้าวโพดพวกถั่วเหลืองแต่พอปลูกไปปลูกมาก็ไปเจอปัญหาอย่างเก่าปัญหานี่สินปัญหานี่สินไม่เท่าไหร่นะสิ่งที่รุนแรงมากกับชีวิตครอบครัวคือปัญหาครอบครัวแม่ยายตุ๋ยเนี่ยก็จะบ่นจะด่าประจำเวลาเมียด่าที่พึ่งผมก็คือไปกินเหล้านะครับพอเมาเหล้าก็เที่ยวต่ออย่างเงี้ยมันก็ทะเลาะกันรุนแรงในครอบครัวช่วงปี36เนี่ยถือว่าเป็นปัญหาที่รุนแรงในครอบครัวหนี้สินมันสุดเพดานแล้วธ.ก.ส.ไม่ให้กู้เพิ่มแล้วพอสุดตรงนี้นี่เราก็ไม่มีทางออกความหวังสุดท้ายก็พึ่งอบายมุขพึ่งหวยเนี่ยบาทหนึ่งได้ตั้ง500อย่างเงี้ย ใช่ไหม ถ้าถูกหวยมีเงินใช้หนี้เมื่อไหร่ก็สามารถที่จะมาเถียงเมียได้
3: และสิ่งที่ช่วยให้คุณเลี่ยมเริ่มเห็นทางออกจากสารพัดปัญหาที่เผชิญอยู่ก็คือการได้เข้าร่วมวงสัมมนาเมื่อปี2539กับผู้ใหญ่วิบูลย์เข็มเฉลิมปราชชาวบ้านผู้โด่งดังจากแนวคิดวณเกษตรในแถบจังหวัดฉะเชิงเทราการสัมมนาในครั้งนั้นนะคะทำให้คุณเลี่ยมได้ข้อคิดในเรื่องการจัดการชีวิตของเกษตรกรไทยเพื่อให้พ้นจากวังวนปัญหาหนี้สินซึ่งสิ่งแรกที่คุณเลี่ยมได้รับการแนะนำให้ปฏิบัติก็คือการทำบัญชีรายจ่ายในครอบครัวและนั่นคือจุดเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตค่ะ
2: ลองไปทำรายจ่ายดูดิฮะถ้าคนทำรายจ่ายเนี่ยจะรู้ด้วยว่าที่จำเป็นเนี่ยประมาณ 25% ที่คนจ่ายแล้วทุกคนส่วนมากที่จ่าย 75% คือไม่จำเป็นเลยลูกชายผมจะเถียงผมเนี่ยผมให้ทำบัญชีรายจ่ายเนี่ยลูกปิดเทอมทุกปีเนี่ยผมก็จะเอาทุกคนในครอบครัวมานั่งอภิปรายเรื่องรายจ่ายกันพอเอาบัญชีรายจ่ายมาดูเราก็เห็นเอ๊ะอันนี้ไม่จ่ายได้ไหมลูกมันตายไหมเช่นเป๊ปซี่โค้กเนี่ยถ้าไม่ซื้อไม่กินตายไหมลูกเขาบอกไม่ตายพ่อไม่ตายเลิกได้ไหมอ่ะถ้าเลิกได้หนูมีเงินเหลือปี 2,000เขานึกได้แค่เรื่องเป๊ปซี่ฮะอย่างอื่นเขาก็เริ่มนึกออกในนี้ลูกชายผม2คนเนี่ยพอปิดเทอมเนี่ยเขาจะมีเงินเหลือทุกปีแค่จัดการเรื่องรายจ่ายไอ้ที่จำเป็นกับไม่จำเป็นแยกให้ได้
3: เมื่อตัดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปนะคะครอบครัวก็มีเงินเหลือเก็บมากขึ้นหนี้สินลดลงขณะเดียวกันคุณเลี่ยมก็เริ่มเรียนรู้ที่จะพึ่งคนอื่นให้น้อยลงพึ่งตนเองให้มากขึ้นโดยปลูกทุกอย่างที่กินได้และกินทุกอย่างที่ปลูกตามวิถีแห่งความพอเพียงปรัชญาการดำเนินชีวิตอย่างยั่งยืนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย
2: ผมได้นำแนวพระราชดำรัสของพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยมาใช้กับวิถีชีวิตจริงโดยเฉพาะพระราชดำรัสที่พระเจ้าอยู่หัวบอกว่าปลูกพืช3อย่างได้ประโยชน์4อย่างก็คือปลูกพวกไม้ผลไม้ผลที่เขาร้องเป็นเพลงฮะพวกพุทรามังคุดละมุดลำไยมะเฟืองมะไฟมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโออย่างเงี้ยอันที่2ก็คือไม้ใช้สอยไม้ใช้สอยที่พระเจ้าอยู่หัวทรงเน้นมากก็คือเรื่องปลูกยางนาเพราะยางนามันจะให้ผลที่คุ้มค่าเป็นไม้ใช้สอยเพราะไม้ยางนาเนี่ยสามารถที่จะเจาะน้ำมันยางมาใช้ได้นะครับแล้วก็แปรรูปได้เนื้อไม้ก็ใช้ได้แล้วก็ไม้ทำเชื้อเพลิงไม้ทำเชื้อเพลิงเนี่ยมันก็สามารถที่จะใช้ได้ทุกไม้นั่นนะอย่างพวกไม้มะพร้าวไม้กระเบาไม้โอบไม้กระบอกพวกนี้เวลาเอาไปทำเชื้อเพลิงเนี่ยมันให้พลังงานสูงทำฐานก็ให้ฐานกล้าดีทำนะครับประโยชน์อันที่สี่ก็คือมันทำให้ความบริสมบูรณ์กลับคืนมา ในป่าที่เป็นธรรมชาติในอากาศที่มันบริสุทธิ์แล้วก็ได้พืชชะล่างที่มันเกิดขึ้นมากมายพืชสมุนไพรโดยที่เราไม่ต้องปลูกเลยนกมาปลูกให้พอมีป่านกมันก็ชอบบินมาเกาะมาอะไรพอมาเวลามาเกาะนกก็จะมาปลูกต้นไม้ให้มากมายกายกอง
3: ด้วยแนวคิดเช่นนี้เองค่ะทำให้คุณเลี่ยมตัดสินใจเลิกทำไร่แบบเดิมๆที่เป็นการปลูกพืชเชิงเดี่ยวหันมาปลูกพืชหลากหลายชนิดผสมกันซึ่งไม่ใช่การปลูกเพื่อขายนะคะแต่ปลูกเพื่อกินเพื่อใช้เองในครอบครัวเมื่อเหลือกินเหลือใช้จึงค่อยแบ่งขายช่วงแรกวิถีปฏิบัติของคุณเลี่ยมกลายเป็นสิ่งแปลกแยกในหมู่บ้านนะคะแต่นานวันเข้าสิ่งที่ทุกคนเห็นก็คือชีวิตครอบครัวคุณเลี่ยมเริ่มกลับมามีความสุขคุณเลี่ยมเลิกดื่มเหล้าเลิกเที่ยวเตร่หนี้สินลดลงจากที่เคยเจ็บป่วยเพราะสารเคมีที่ใช้ปลูกผักขายก็มีสุขภาพดีขึ้นหลายคนจึงเริ่มเห็นคล้อยตามค่ะ
2: ก็ผมประเมินจากเมื่อก่อนผมขายของได้ขายพริกขายมะละกอขายผักต่างๆขายปลาขายไก่เนี่ยขาพวกนี้ก็วันหนึ่งหลายร้อยอ่ะแต่ทุกวันนี้ไม่ค่อยได้ขายคนในชุมชนไม่ค่อยได้ขายแล้วเพราะเขาก็เริ่มไปปลูกกินเองผมก็ถือว่ามันขยายได้เมื่อก่อนบ้านนายสารเข้ามาก็จะเป็นโล่งเดี๋ยวนี้ก็เห็นต้นไม้เต็มรอบรั้วก็มีของกินซึ่งถ้าเราทำกินซะเองนะก็เหลือค่อยขายมันเป็นเรื่องดี
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย
5: เป็นข่าวดัง
6: สารพันเรื่องราว
5: ใน
6: เคาะข่าวค่ำ
7: สวัสดีค่ะ 19:30 น.พบกับเคาะข่าวค่ำนะคะเจอกันวันนี้วันอังคารที่14 กรกฎาคม 2569วันนี้ติดตามข่าวสารกับอัมพิกาชวนปรีชาค่ะเราเจอกันทุกวันนะคะ20:30 ถึง 22:00 โดยประมาณผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกอีก1ช่องทางผ่านทางเพจ Facebook เราไลฟ์คู่ขนานกันด้วยนะคะพิมพ์สถานีข่าวสนามเป้าจบรายการแล้วยังสามารถรับฟังย้อนหลังได้ด้วยนะคะผ่านทางพอดคาสต์ News เคาะข่าวค่ำเป็นอีก1ช่องทางค่ะสำหรับประเด็นวันนี้ยังคงติดตามเรื่องของเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวซอย1นะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่คืนวันอาทิตย์ผ่านมาจนถึงวันนี้วันอังคาร2วันแล้วนะคะเจ้าของร้านตอนนี้ยังอยู่ใน ICU นะคะยังไม่สามารถที่จะให้ปากคำได้อัปเดตตัวเลขเคสสีดำนะคะรายงานผู้เสียชีวิตตอนนี้คือ30รายแล้วยังมีความคืบหน้าอีกหลายเรื่องเลยนะคะที่เกี่ยวข้องกับทางคดีทั้งเรื่องของการจัดโซนนิ่งทั้งเรื่องของการตรวจสอบใบอนุญาตต่างๆในการเปิดเรื่องของสถานบริการแล้วก็การจัดโซนนิ่งที่หลายคนพูดถึงเรื่องนี้เยอะมากว่าเรามีความพยายามที่จะเข้าไปดูแลพวกสถานประกอบการแบบนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุที่หลายคนบอกว่าไม่อยากจะพูดว่าต้องถอดบทเรียนอีกแล้วเกิดขึ้นอีกแล้วหรอแล้วมันก็เกิดขึ้นแล้วจริงๆนะคะยังคงติดตามเรื่องนี้กันอยู่เบรกแรกเราจะให้น้ำหนักเรื่องนี้กันเยอะหน่อยนะคะยังมีเรื่องของการสอบทุจริตการตรวจสอบการสอบนี้จะเป็นโมฆะหรือไม่นี่อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะแต่ว่าก็มีหลายคนที่ได้บรรจุเข้าเป็นข้าราชการท้องถิ่นไปแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับความคืบหน้าการตรวจสอบทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นซึ่งตามข่าวแล้วเนี่ยก็คือใครสอบได้ประกาศรายชื่อบรรจุก่อนแต่พอตรวจสอบเอกสารหลักฐานแล้วพบว่าผิดปกติคือสอบได้ด้วยวิธีการที่ไม่ใช่วิธีการธรรมชาติไม่ใช่ได้ด้วยฝีมือเนี่ยมีถกถอนนะคะเพราะความคืบหน้าเรื่องนี้ทางปลัดมหาดไทยเตรียมส่ง 5,000 รายชื่อฟังไม่ผิดนะคะ 5,000 รายชื่อที่โกงสอบค่ะจนนักข่าวต้องถามว่าแล้วถ้าส่งไป 5,000 เกิดเขาฟ้องกลับทำยังไงปลัดบอกว่าไม่สนใจเพราะหลักฐาน 5,000 รายชื่อเชิงประจักษ์มากนะคะคือชัดเลยว่าโกงชัดว่าโกงไม่ได้สอบเข้าได้ด้วยฝีมือขณะเดียวกันวันนี้วันอังคารมีการประชุมครม.วันนี้ครม.ก็มีการทบทวนเรื่องของฟรีวีซ่านะคะก็ยกเลิกสิทธิพำนัก60วันก็ปรับเป็น30วันกับ15วันก่อนที่จะมีการประชุมครม.วันนี้นายกเองก็นำคณะครม.ร่วมยืนสงบนิ่งเพื่อไว้อาลัยเป็นเวลา1นาทีด้วยนะคะกับเหตุเพลิงไหม้ที่โรงเบียร์ลาดพร้าวด้วยเอาละค่ะเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามทั้งหมดนี้ค่ะ
8: เมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดนะครับจากไบโอฟาร์ม
9: ขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
10: ดูอีกแล้วเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
11: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do it now Green Power by PEA
12: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
13: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
14: เทพไทยหรอปากสะอาด
15: แม่เทพไทยปากสะอาด
16: เทพไทยปากสะอาด
17: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอะ
15: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
18: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
19: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
20: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
7: เราเริ่มต้นจากการติดตามความคืบหน้าเหตุไฟไหม้ร้านโรงเบียร์นาลาดพร้าวนะคะล่าสุดวันนี้สรุปยอดตัวเลขผู้เสียชีวิตมีเพิ่มขึ้นนะคะรวมแล้วผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ตัวเลขอยู่ที่30รายค่ะคือ2รายล่าสุดเพิ่งรับแจ้งเมื่อคืนนี้กับช่วงสายของวันนี้นะคะตัวเลขเลยขยับมาเป็น30ก็เป็นผู้ที่จริงๆแล้วได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วก็มาแจ้งว่าเสียชีวิตในภายหลังนะคะส่วนยอดผู้ที่ได้รับบาดเจ็บตอนนี้รวมทั้งหมด76รายเป็นกลุ่มสีแดงก็คือพวกอาการรุนแรงเนี่ย25รายอาการปานกลางคือกลุ่มสีเหลือง15รายแล้วก็กลุ่มสีเขียวอาการเล็กน้อย36รายผู้บาดเจ็บกลุ่มสีเขียวเนี่ยเดินทางกลับบ้านหมดแล้วนะคะไม่มีค้างอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วทางสำนักงานเขตจตุจักรก็ยังคงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามสถานการณ์การให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบย้ำกันนิดนึงนะคะผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้ยื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือได้นะคะยื่นได้ที่ห้องประชุมรัชดาชั้น2สำนักงานเขตจตุจักรไปที่สำนักงานเขตจตุจักรนะคะชั้น2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมฝ่ายปกครองค่ะสำนักงานเขตจตุจักรหมายเลขโทรศัพท์025139713 025139713นะคะใครที่ฟังขอข้ามอยู่ตอนนี้แล้วท่านเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือคนใกล้ตัวท่านเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ลาดพร้าวเนี่ยนะคะที่อยู่ตรงซอย1ที่เกิดเหตุเพลิงไหม้เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมายื่นคำร้องได้นะคะสำนักงานเขตจตุจักรนะคะหมายเลขโทรศัพท์025139713นะคะส่วนเรื่องของการตรวจสอบที่เกิดเหตุความถูกต้องของการประกอบกิจการการก่อสร้างตัวอาคารหลายเรื่องเลยค่ะที่ทั้งในโลกโซเชียลทั้งในสื่อต่างๆพูดถึงถ้าไล่เป็นลำดับไปเนี่ยเริ่มจากที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยออกมาพูดถึงโรงเบียร์ที่นี่นะคะบอกว่าเข้าข่ายผิดกฎหมายเพราะว่าประกอบกิจการผิดประเภทคือไปจดขออนุญาตไว้ว่าเป็นร้านอาหารแต่ว่าจริงๆแล้วดูจากรูปการสภาพการประกอบกิจการทั้งหมดก็เห็นชัดๆว่านี่คือสถานบริการมีดนตรีมีสุรามีการเปิดให้คนเข้าไปเต้นโยกย้ายอยู่ในสถานที่แห่งนี้คุณอสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์นาลาดพร้าวซึ่งพบว่าเขาจดทะเบียนเป็นร้านอาหารก่อนนะคะแต่ว่ามีการจัดกิจกรรมคล้ายกับสถานบริการเพราะว่ามีองค์ประกอบครบเลยที่สามารถพูดได้อย่างชัดเจนเลยค่ะว่านี่คือสถานบริการมีดนตรีมีการจำหน่ายสุรามีการเต้นรำทีนี้ถ้าเกิดร้านนี้ไม่ได้จด ให้เป็นสถานบริการแต่ว่ามีองค์ประกอบนี้เนี่ยก็ถือว่าผิดแรกแล้วก็คือประเภทของการจดทะเบียนในการประกอบกิจการซึ่งในกรุงเทพมหานครก็จะมีตำรวจนครบาลเป็นผู้กำกับดูแลเรื่องของสถานบริการเหล่านี้นะคะแต่ถ้าเกิดต่างจังหวัดก็ต้องไปเป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดอันนี้ก็ชัดว่าเป็นของตำรวจนครบาลที่ต้องกำกับดูแลเรื่องนี้หลังจากนี้จะมีการแก้ไขกฎหมายให้เข้มข้นมากกว่าเดิมไหมเนื่องจากร้านอาหารใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายมาประกอบกิจการร้านส่วนใหญ่ในกรุงเทพนะคะรวมถึงนอกพื้นที่กรุงเทพพูดกันตรงๆก็จะมีลักษณะนี้ซะเยอะนะคะจดว่าเป็นร้านอาหารแต่ถึงเวลาก็ประกอบกิจการอีกประเภทหนึ่งก็กลายเป็นผับกลายเป็นสถานบริการกลายเป็นร้านที่หลายคนบอกร้านเหล้าก็จะเป็นแนวๆนั้นมีดนตรีมีอะไรเข้ามาเล่นนะคะก็เลยมีคำถามว่าต่อไปเราคงต้องแก้กฎหมายแล้วหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นช่องโหว่ที่ทำให้พวกผู้ประกอบการเนี่ยมาใช้ประเด็นนี้ซึ่งทางปลัดมหาดไทยบอกว่าหน้าที่ของเราเนี่ยคือถ้าเกิดตรวจพบความผิดปกติหรือประชาชนพบการกระทำผิดจริงๆก็แจ้งมาที่กระทรวงมหาดไทยได้นะคะภาครัฐจะได้เข้าไปดำเนินการกับผู้ที่ฝ่าฝืนและทำผิดกฎหมายซึ่งในส่วนตรงนี้ก็มีคนพูดกันเยอะว่าบางทีเราเป็นผู้ใช้บริการเราเข้าไปเราไม่ทราบหรอกค่ะเวลาเนี่ยจดทะเบียนแบบไหนประเภทไหนอันนี้ต้องพึ่งเจ้าที่รัฐจริงๆนะคะเพราะว่าคนไปใช้บริการก็คงไม่มีใครถามว่าร้านที่เราใช้บริการอยู่เนี่ยจดทะเบียนประเภทไหนอยู่อันนี้มันก็ดูยากแต่ถ้าเราทราบปลัดบอกว่าถ้าประชาชนพบเห็นความผิดปกติแจ้งได้เลยแจ้งก่อนได้นะคะทีนี้ในส่วนของกรุงเทพมหานครผู้ว่าสั่งเดินหน้าเลยค่ะยกเครื่องเรื่องของความปลอดภัยกับสถานบันเทิง

เลยสั่งการไปที่ทุกเขตใช้ยาแรงแล้วค่ะคือการสุ่มตรวจสภาวะจริงการบังคับใช้มาตรฐานสถานบริการกับร้านอาหารที่มีพฤติกรรมคล้ายคลึงกันก็หวังที่จะอุดช่องว่างทางกฎหมายแล้วก็จะทบทวนเรื่องของการจัดโซนนิ่งด้วยนะคะทางผู้ว่าชัชชาติค่ะมาด้วยรองผู้ว่าทวิกาก็มาด้วยกันนะคะพูดถึงความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ที่ลาดพร้าวบอกว่ากทม.ก็ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเพื่อทบทวนข้อบกพร่องกับแนวทางการปรับปรุงกฎระเบียบที่รับผิดชอบแล้วโดยมีการหารือกับนายกในเบื้องต้นนะคะพูดถึงการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งกฎหมายสถานบริการกฎหมายควบคุมอาคารและการทบทวนแนวทางด้านโซนนิ่งเพราะว่าอาคารที่เกิดเหตุขออนุญาตในสถานะร้านอาหารไม่ใช่สถานบริการทำให้หลักเกณฑ์ความปลอดภัยมันก็แตกต่างกันอย่างวัสดุตกแต่งที่ตกแต่งในร้านนะคะหรือแม้แต่วัสดุที่เป็นโฟมซับเสียงเนี่ยก็ลามไฟคือติดไฟง่ายค่ะไม่ใช่วัสดุที่รองรับการไหม้กฎหมายหลักไม่ได้บังคับใช้กับร้านอาหารเพราะว่าเขาจดเป็นร้านอาหารมันก็เลยไม่มีใครไปตรวจตรงนี้นะคะแล้วก็มีการกำชับไปยังทุกเขตให้สุ่มตรวจโดยที่ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าลงพื้นที่ในช่วงเวลาที่สถานประกอบการเขาเปิดให้บริการจริงจะได้เห็นภาพการใช้งานจริงว่ามีการปิดกั้นทางหนีไฟหรือไม่แล้วสั่งทดสอบระบบไฟฉุกเฉินกับอุปกรณ์ดับเพลิงว่าทำงานได้จริงสำหรับประเด็นเรื่องโซนนิ่งหลายคนพูดกันเยอะค่ะผู้ว่าก็พูดถึงเรื่องนี้บอกว่าปัจจุบันกำหนดไว้3จุดหลักทำให้สถานประกอบการรุ่นใหม่หันไปจดทะเบียนเป็นร้านอาหารแทนทางกทม.ก็เลยเตรียมหารือกับมหาดไทยนะคะปรับปรุงโซนนิ่งร่วมกันโดยจะออกแบบให้มันเหมาะสมขึ้นยืดหยุ่นขึ้นแล้วก็ปรับเปลี่ยนได้ง่ายขึ้นเช่นออกเป็นประกาศหรือกฎหมายลูกที่ทบทวนได้ทุกปีตามการเติบโตของเมืองหากอนาคตจำเป็นต้องออกข้อบัญญัติท้องถิ่นของกทม.เองที่เข้มงวดกว่ากฎหมายหลักก็พร้อมจะขับเคลื่อนนะคะผู้ว่าบอกแบบนี้แล้วก็สั่งการไปยังทุกสำนักงานเขตให้รวบรวมข้อมูลสถานประกอบการที่เปิดเกินเวลาขายสุราเกินกำหนดรวมถึงธุรกิจที่อาจเข้าข่ายผิดกฎหมายหรือทุนสีเทาจะทำเป็นบัญชีรายชื่อค่ะแล้วส่งให้ปลัดกรุงเทพเป็นประจำทุกเดือนเพื่อส่งต่อให้หน่วยงานที่เขามีอำนาจดำเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจังก็เป็นอีกช่องทางนึงคือเข้มงวดกวดขันมากขึ้นนะคะแต่การคุมเข้มเนี่ยไม่ใช่แค่ในเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครหลายคนพูดว่าร้านสไตล์นี้มีทั่วประเทศมันก็จริงค่ะตอนนี้รัฐบาลยกระดับมาตรการความปลอดภัยเรื่องของสถานบริการแบบทั่วประเทศแล้วนะคะบูรณาการทุกหน่วยงานตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน30วันแล้วก็ให้รายงานผลเข้าไปโดยบอกว่าถ้าเกิดพบว่าผิดกฎหมายก็จะปิดทันทีซึ่งทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณรัชดาธนาดิเรกก็มีการเปิดเผยก่อนการเริ่มประชุมในวันนี้นะคะบอกว่านายกได้นำคณะรัฐมนตรีร่วมยืนสงบนิ่งเป็นเวลา1นาทีแสดงความอาลัยต่อผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นพร้อมแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตกับผู้บาดเจ็บนายกได้กล่าวต่อที่ประชุมเลยค่ะบอกว่าเหตุการณ์นี้สร้างความสูญเสียอย่างยิ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนรวมทั้งภาพลักษณ์ของประเทศด้านมาตรฐานความปลอดภัยแล้วก็ย้ำว่าปัญหานี้ไม่ควรเป็นเพียงการแก้ไขเฉพาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วหลายครั้งนายกก็เลยบอกว่าเรื่องนี้ต้องยกระดับให้เป็นวาระแห่งชาติค่ะนี่คือวาระแห่งชาติเท่ากับว่าทุกหน่วยงานต้องร่วมกันยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อป้องกันไม่เกิดเหตุซ้ำอีกแล้วให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักทำงานร่วมกับกทม.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนี่กรมโยธาธิการและผังเมืองสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นไปเร่งตรวจสอบอาคารกับสถานบริการทั่วประเทศนายกให้ตรวจทั่วประเทศนะคะเสร็จภายใน30วันและให้ความสำคัญกับการตรวจสอบพวกระบบป้องกันอัคคีภัยทางหนีไฟความจุอาคารการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดแล้วให้รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะรัฐมนตรีถ้าพบว่าสถานประกอบการใดไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรือฝ่าฝืนกฎหมายให้ดำเนินการตามกฎหมายก็คือสั่งระงับหรือปิดการให้บริการทันทีจนกว่าจะปรับปรุงให้ถูกต้องและผ่านการตรวจรับรองนายกก็เอาจริงอะนะคะยกให้เป็นวาระแห่งชาติเพราะว่าหลายคนพูดถึงเรื่องนี้ว่าถอดบทเรียนจนไม่รู้จะเหลืออะไรให้ถอดแล้วนะคะมันเกิดขึ้นกี่ทีก็มีแต่คนพูดถึงว่าถอดบทเรียนมีคนพูดถึงทางหนีไฟมีคนพูดถึงประตูทางหนีไฟมีสิ่งกีดขวางมาบล็อกไว้วัสดุข้างในไม่ทนไฟติดไฟง่ายเรื่องของการจดทะเบียนที่ไม่ถูกประเภทพูดกันมาหลายรอบค่ะวันนี้นายกพูดถึง
เรื่องของการจัดโซนนิ่งก็สอดคล้องแล้วก็พ้องกับทางผู้ว่านะคะนายกบอกว่าจะปรับปรุงกฎหมายจัดโซนนิ่งสถานบันเทิงให้มีความเหมาะสมด้วยค่ะโดยบอกว่าจะมีการหารือกันซึ่งในส่วนของพื้นที่กรุงเทพมหานครเรื่องโซนนิ่งจะเป็นเรื่องของกทม.กับตำรวจฉะนั้น

0: ราะฉะนั้นหลายร้านในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่เปิดให้บริการเกินเที่ยงคืนต้องมีการสั่งย้ายผู้อำนวยการเขตหรือเปล่านายกบอกว่าอำนาจอยู่ที่ผู้ว่ากทม.แล้วถ้าอยากจะถามคำถามนี้ต้องถามที่ผู้ว่ากทม.เลยบอกต้องไปถามท่านค่ะแต่ถ้าเกิดในต่างจังหวัดท่านก็เห็นอยู่ว่ากระทรวงมหาดไทยและตำรวจเข้าไปจับกุมอยู่สื่อถามต่อนะคะบอกว่าตอนนี้สื่อต่างประเทศมีการรายงานข่าวว่าประเทศไทยเราไม่มีความเข้มงวดเลยเรื่องของสถานบันเทิงแบบนี้จะกระทบต่อการท่องเที่ยวหรือเปล่านายกย้อนถามค่ะบอกว่าใครบอกว่าไม่เข้มงวดที่มันเกิดเหตุซ้ำซากเพราะว่าคนตั้งใจทำผิดกฎหมายต่างหากการตรวจใบอนุญาตมีการตรวจทุกปีไม่ใช่ออกให้แล้วจะออกให้ตลอดชาติตนก็ถามว่าตอนตรวจเป็นยังไงเขาก็บอกตอนตรวจครบหมดทุกอย่างแต่พอเกิดเหตุต้องไปดูว่าครบจริงหรือเปล่ากฎหมายมีชัดเจนแต่ทุกวันนี้มันมีปัญหาเพราะคนตั้งใจทำผิดกฎหมายแต่ทุกวันนี้ถ้าใครทำผิดเช่นนี้อยู่ก็เตรียมรอรับได้เลยเพราะว่าผู้ว่ากทม.รวมถึงผู้ว่าราชการทุกจังหวัดก็สั่งเอ็กซเรย์แล้วเช่นเดียวกันก่อนจะปิดท้ายเบรกนี้นิดเดียวนะคะทางผบ.ตร.ค่ะพลตำรวจเอกจรัสพันเพชรก็พูดถึงความคืบหน้าทางคดีที่บอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้รับรายงานจากตำรวจพิสูจน์หลักฐานแต่อัปเดตว่าเจ้าของร้านยังคงรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU จึงไม่สามารถให้ปากคำได้นะคะแต่เรื่องของการที่ร้านเนี่ยประกอบกิจการอาจจะไม่ตรงกับประเภทของใบอนุญาตตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบทีนี้อีกประเด็นนึงก็คือข้อสงสัยเรื่องของการปิดล็อกประตูทางออกผบ.บอกว่ายังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนนะคะต้องรอผลการตรวจของพท.ก็คือพิสูจน์หลักฐานแต่นี้ประเด็นความรับผิดหากเจ้าของร้านเสียชีวิตเรื่องนี้ทางผบ.ตร.บอกว่าตำรวจขยายการสอบไปยังผู้ประกอบการแล้วพวกหุ้นส่วนทีนี้ถ้าเกิดเจ้าของร้านเสียชีวิตกฎหมายบัญญัติไว้ชัดเจนค่ะแล้วก็ไม่มีกำหนดกรอบเวลาในการสืบสวนและแจ้งข้อกล่าวหานะคะเพราะผบ.ตร.บอกว่าอยากทำงานทุกอย่างให้รัดกุมและก็รอบคอบเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเพราะหลายคนพยายามพูดถึงว่าไปตรวจสอบพบว่าร้านเนี่ยทำประกันแต่ประกันแต่ตัวร้านไม่ได้ทำประกันแบบชดใช้ให้กับผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะก็จะต้องเช็คก็ต้องเคลียร์กันหน่อยว่าแล้วถ้าเกิดเขาไม่มีเงินมาเยียวยาตรงนี้เนี่ยทางผู้เสียชีวิตทางผู้บาดเจ็บจะยังไงนี่ทางผบ.ก็บอกว่าตอนนี้มีการขยายไปถึงผู้ประกอบการแล้วก็หุ้นส่วนต่างๆแล้วด้วยนะคะไม่ได้จำกัดวงไว้แค่ที่เจ้าของร้านเท่านั้นเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้จะพักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้าเรื่องหนักๆเหมือนกันกับเรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวก่อนค่ะ
1: เมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดนะครับจากไบโอฟาร์ม
2: 5 6 7 8 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องคาวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปรได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปรได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้ขอกู้กับคาฟอร์แคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีคาฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาฟอร์แคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสียวฟั

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิทธิ์เกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิทธิ์เกิดเบลสิทธิ์เกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิทธิ์เกิด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับ
5: เหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกที
4: แต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟ
5: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบาย
4: รับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
6: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุงศรีออโต้ใกล้บ้าน
7: เก็บไปทนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
8: ทั้งใจแบ่งให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิทธิ์เกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิทธิ์เกิดเบลสิทธิ์เกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิทธิ์เกิด
3: ไบโอฟาร์ม

0: ื่อนคู่สุขภาพ
1: วันนี้มีการประชุมของคณะกรรมการการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะเรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นก่อนที่จะเสนอรายงานต่อนายกนายกรับทราบแล้วเรื่องของการจับกุม3ผู้ต้องหาคดีโกงสอบท้องถิ่นเนี่ยนะคะแต่ว่าเรื่องของการประชุมรายงานทั้งหมดเนี่ยก็เดี๋ยวจะมีการรายงานต่อทางนายกกับทางครม.อีกรอบหนึ่งซึ่งนายกพูดถึงกรณีที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางมีการจับกุมตัวจ่าพิชิตที่หลายคนพูดถึงว่าโอ้โหเรื่องราวผ่านมานานขนาดนี้ปานนี้จ่าพิชิตไม่อยู่แล้วล่าสุดจับได้แล้วนะคะแล้วก็มีดร.วินกับนางสาวสตพร3ผู้ต้องหาตามหมายจับคดีก็คือทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นนายกบอกว่าตอนนี้ได้รับรายงานจากตำรวจแล้วตำรวจกำลังสอบสวนเบื้องต้นและดำเนินคดีนอกจากนี้นายกยังกล่าวถึงกรณีที่ชื่อคนที่อยู่ในกระบวนการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเกี่ยวข้องกับบุคคลในพรรคภูมิใจไทยนายกบอกไม่เป็นไรหากเกี่ยวข้องกับใครก็โดนหมดนี้หลังจากจับกุมผู้ต้องหาได้เมื่อวานนี้ก็มีการคุมตัวมาสอบที่กรุงเทพนะคะวันนี้ตำรวจไปขออำนาจศาลฝากขังซึ่งทางปปช.ก็มีการเร่งตรวจสอบเส้นทางการเงินและขยายผลเพื่อหาผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมโดยตำรวจกองปราบมีการควบคุมตัวนางสาวสัตพรผู้ต้องหาในคดีการสอบบรรจุข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปขออำนาจศาลอาญารัชดาฝากขังหลังถูกจับกุมซึ่งในชั้นสอบสวนเนี่ยผู้ต้องหาทั้งหมดปฏิเสธข้อกล่าวหานะคะไม่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีเลยค่ะไม่ให้เลยพรุ่งนี้ตำรวจจะคุมตัวอีก2คนที่เหลือไปฝากขังเช่นเดียวกันวันนี้คุมแต่นางสาวสตพรนะคะซึ่งทางพนักงานสอบสวนบอกว่ามีพยานหลักฐานทั้งเส้นทางการเงินข้อมูลการติดต่อหลักฐานอื่นๆที่เชื่อมโยงกับผู้ต้องหาซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นโดยเชื่อว่าทั้ง3คนทำหน้าที่ประสานงานในเครือข่ายตอนนี้ปปช.อยู่ระหว่างการตรวจสอบเส้นทางการเงินแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานอื่นเพื่อขยายผลนะคะเท่ากับว่าถ้าเกิดพบว่ามีเจ้าที่รัฐหรือบุคคลใดเกี่ยวข้องก็จะมีการดำเนินการตามกฎหมายต่อไปซึ่งวันนี้มีการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบชุดนี้มีรองนายกปกรณ์เป็นประธานนะคะเป็นการประชุมเพื่อรับทราบความคืบหน้าเรื่องของการสืบข้อเท็จจริงหลังจากที่ทางผบ.ตร.วางกรอบการตรวจสอบไว้3ระยะแล้วจะสรุปผลให้ได้ภายใน30วันเป้าหมายคือล้างบางการทุจริตและป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำนี่คือเป้าหมายนะคะโดยนายปกรณ์นิ่งประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568เปิดเผยค่ะภายหลังการประชุมคณะกรรมการครั้งที่2บอกว่าที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะทำงานที่มีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานได้รับรายงานผลการรวบรวมข้อเท็จจริงกับแนวทางในการดำเนินการในระยะต่อไปแล้วโดยรายละเอียดจะเปิดเผยเท่าที่ไม่กระทบต่อการสอบสวนเท่านั้นทางพลตำรวจเอกกิตรัตน์ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าคณะทำงานได้กำหนดกรอบการตรวจสอบไว้3ขั้นตอนช่วงก่อนสอบคือตรวจสอบการรับสมัครการออกและเก็บรักษาข้อสอบอันนี้คือช่วงก่อนสอบนะคะช่วงระหว่างสอบจะตรวจสอบการจัดสนามสอบการคุมสอบแล้วก็การดำเนินการทั้งหมดช่วงหลังสอบจะตรวจสอบการประมวลผลการตรวจข้อสอบรวมถึงข้อกล่าวหาเรื่องของการแก้ไขคำตอบและคะแนนนี่คือกรอบ3ขั้นตอนก่อนสอบระหว่างสอบหลังสอบตอนนี้ส่งหนังสือขอข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์ข้อเท็จจริงก่อนสรุปรายงานเสนอคณะกรรมการและคณะรัฐมนตรีพร้อมข้อเสนอปรับปรุงระบบการจัดสอบตั้งเป้าดำเนินการให้เสร็จภายใน30วันตามคำสั่งของนายกค่ะโดยรองนายกปกรณ์ย้ำว่าคณะกรรมการตรวจสอบชุดนี้นะคะหน้าที่เขาจะตรวจสอบว่ากระบวนการไหนบกพร่องแต่เขาจะไม่ชี้ตัวบุคคลว่าใครผิดเขาจะชี้ว่ามันบกพร่องที่กระบวนการไหน3ช่วงที่เขาว่าเนี่ยค่ะก่อนสอบระหว่างสอบหรือหลังสอบสาเหตุที่เขาไม่ชี้ตัวบุคคลเพราะว่าการชี้ตัวบุคคลจะเป็นหน้าที่ของหน่วยงานอื่นที่ดำเนินการแบบปปช.ซึ่งดำเนินการอยู่แล้วพร้อมกับบอกว่าพบข้อมูลหลายประเด็นที่น่ากังวลและเห็นตรงกันว่าหากมีผู้ตั้งใจทุจริตตั้งแต่ก่อนเข้ารับราชการคนประเภทนี้ก็ไม่ควรได้รับโอกาสมาเป็นราชการแล้วค่ะ ชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นทุกหน่วยงานให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่เดินหน้าล้างบางการทุจริตในครั้งนี้คือถ้าเริ่มต้นด้วยความไม่โปร่งใสไม่ควรมาเข้ารับราชการตั้งแต่แรกค่ะอย่ามาเป็นราชการเลยค่ะเริ่มต้นแบบนี้ก็ไม่ดีแล้วนะคะพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพูดถึงกรณีนี้ด้วยนะคะหลังจากที่จับกุมตัวจ่าพิชิตดร.วินแล้วก็น้องสาวของดร.วินนางสาวสุตภพรนะคะสามผู้ต้องหาในคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นบอกว่าขอให้รอการแถลงน่าจะเป็นพรุ่งนี้นะคะอาจจะมีนายกมาเป็นประธานในการแถลงด้วยเดี๋ยวเรารอติดตามนะคะขณะบุคคลที่เข้าข่ายกงสอบเพราะเรากำลังพูดถึงกระบวนการว่าเจ้าหน้าที่ไหนหน่วยงานรัฐหน่วยงานใดเจ้าหน้าที่คนไหนกระบวนการไหนที่มันผิดพลาดบ้างนะคะแต่เรายังไม่ได้พูดถึงคนที่โกงข้อสอบเลยค่ะบุคคลที่เข้าข่ายโกงข้อสอบใช้คำนี้ก่อนว่าเข้าข่ายเพราะว่าปลัดมหาดไทยบอกว่าเตรียมส่ง 5,000 รายชื่อนะคะที่โกงข้อสอบให้คณะกรรมการกลางเพิกถอนจากการเป็นข้าราชการบรรจุแล้วก็ไม่กลัวค่ะถอนได้นะคะนักข่าวถามตอบว่าไม่กลัวโดนฟ้องหรอปลัดบอกไม่กลัวค่ะคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีการตรวจสอบทุจริตข้าราชการท้องถิ่นที่สอบไปโดยบอกว่าเดี๋ยว15กรกฎาคมนี้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นจะนัดประชุมมีผลอย่างไรจะส่งไปยังกองกลางซึ่งเป็นคนตัดสินใจสุดท้ายหากกองกลางมองว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือมีการทุจริตต้องมีมติเพิกถอนการบรรจุส่วนจะไม่มีปัญหากับการถูกฟ้องกลับใช่หรือไม่หากผู้ที่ถูกเพิกถอนบริสุทธิ์คุณอันสิทธิ์บอกว่าเรื่องนี้มีหลักฐานเชิงประจักษ์อยู่แล้วส่วนการจับกุมผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริตยืนยันคนที่ทำผิดทั้งหมดต้องถูกดำเนินคดีขณะที่ข้าราชการที่บรรจุไปแล้วและพบความผิดปกติเรื่องของคะแนนที่จะส่งให้คณะกรรมการกลางเพิกถอนมีจำนวนเท่าไหร่ปลัดบอกว่าอย่างที่บอก 5,000 กว่าคน 5,000 กว่าคนนะคะที่โกงช็อกเลยนะคะ 5,000 กว่าคนตัวเลขไม่ใช่หลัก10หลักน้อย 5,000 คนครึ่งหมื่นนะคะร้ายมากจริงๆเดี๋ยวพี่เราติดตามค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้ทางสอบสวนกลางบอกว่าเดี๋ยวจะมีแถลงนะคะแล้วก็คาดว่านายกน่าจะเป็นประธานด้วยขยับไปอีกเรื่องนึงเรื่องนี้ก็ไม่สบายใจเหมือนกันเป็นเรื่องของการสวมเป็นคุณพ่อทิพย์ไม่ได้มีลูกจริงแล้วก็ไม่ใช่เป็นคนไทยแต่มาสวมสิทธิ์บอกว่ามาเป็นลูกมาเป็นคนไทยเรียกว่าขบวนการกุมารจีนล่าสุดในส่วนของกรุงเทพมหานครซึ่งควบคุมดูแลสำนักงานเขตพบว่ามีคนเข้าไปเกี่ยวข้องกับขบวนนี้ด้วยนะคะไม่ได้อยู่แค่ต่างจังหวัดนะคะในกรุงเทพก็มีกทม.เลยสั่งเดินหน้าล้างบางเลยค่ะตรวจเข้ม50เขตสกัดแดดดี้ทิพย์เนี่ยพ่อทิพย์เนี่ยที่ไปขอออกสุติบัตรไทยให้กับลูกต่างด้าวแล้วจะคุมเข้มมาตรการจดทะเบียนสมรสอำพรางการจดทะเบียนสมรสอำพรางนี่มันก็ไม่ใช่เพราะความรักอยู่แล้วนะคะมันคิดเป็นอื่นไม่ได้นอกจากนี่คือมิจฉาชีพค่ะและเป็นมิจฉาชีพแบบข้ามชาติด้วยค่ะเรื่องของพ่อทิพย์คนไทยที่ไปรับเงินเพื่อไปแจ้งเกิดเท็จให้กับเด็กต่างชาติมาสวมสัญชาติไทยก็กลายเป็นเรื่องที่สร้างผลเสียต่อประเทศนะคะทั้งเรื่องของความมั่นคงกับสิทธิประโยชน์ของชาติตอนนี้จับกุมไปแล้วเกือบ30คนเดี๋ยวต้องติดตามนะคะเพราะว่ากทม.แล้วก็ผู้ว่ากำชับเลยค่ะทั้ง50เขตยกระดับความเข้มข้นตรวจสอบอย่างใกล้ชิดเอาละค่ะหมดเวลาของข่าวค่ำแล้วนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพระประแดงอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการวันนี้เวลา 17:13 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพระประแดงอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตรทรงกราบทรงศีลประธานสงฆ์ถวายศีลจบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระประแดงและผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดพระประแดงเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นนายอดิศักดิ์ตันติวงศ์ประธานศาลฎีกากราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพระประแดงแล้วเสร็จทรงพระดำเนินไปยังมณฑลพิธีวางศิลาฤกษ์ทรงพระสุรายทรงเจิมแผ่นอิฐทองนาคเงินและแผ่นศิลาฤกษ์แล้วทรงวางแผ่นอิฐทองนาคเงินและแผ่นศิลาฤกษ์ลงในหลุมและจากนั้นทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพระประแดงโดยเป็นศาลชั้นต้นจัดสร้างขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการพุทธศักราช2553ตั้งอยู่บนพื้นที่ราชพัสดุเนื้อที่8ไร่3งาน84ตารางวาเป็นอาคารสูง8ชั้นขนาด14บัลลังก์เปิดทำการตั้งแต่วันที่1เมษายน2567มีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งและคดีอาญาทุกประเภทในเขตท้องที่2อำเภอประกอบด้วยอำเภอพระประแดงและอำเภอพระสมุทรเจดีย์การจัดตั้งศาลจังหวัดพระประแดงนอกจากจะแบ่งเบาการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลจังหวัดสมุทรปราการและศาลแขวงสมุทรปราการที่มีปริมาณคดีจำนวนมากแล้วยังช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการใช้สิทธิ์เพื่อเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างทั่วถึงเสมอภาคเสียค่าใช้จ่ายน้อยลงโดยได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีความทันสมัยรองรับการให้บริการแก่ประชาชนทั้งยังนำเทคโนโลยีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในกระบวนการฟ้องการพิจารณาคดีและการสืบค้นข้อมูลคดีให้แก่คู่ความเพื่อให้เป็นสถานที่ประสิทธิ์ประสาทความยุติธรรมแก่ประชาชนได้เป็นอย่างดีสมแก่กิตติศักดิ์แห่งสถาบันยุติธรรมซึ่งใช้อำนาจตุลาการภายใต้พระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์โดยระหว่างทางที่เสด็จพระราชดำเนินผ่านมีราษฎรในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการมารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเพื่อชื่นชมพระบารมีพร้อมเปล่งเสียงทรงพระเจริญด้วยความจงรักภักดีตลอดเส้นทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งตรงกับวันที่14กรกฎาคม2569ความว่าพระท่านนายเอมานูเอลมาครองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสกรุงปารีสในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐฝรั่งเศสข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวฝรั่งเศสมีความสงบสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองในโอกาสครบวาระ340ปีนับแต่การเริ่มติดต่อสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสและวาระ170ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เดินทางไปเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการในการดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระบรมไตรยกาธิราชและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชบิดาของข้าพเจ้าข้าพเจ้ารู้สึกภูมิใจที่ได้มีส่วนช่วยเจริญพระราชไมตรีระหว่างสองประเทศ การเยือนประเทศไทยของท่านประธานาธิบดีเองเมื่อปี2565ก็ได้รับการกล่าวขานรำลึกถึงอยู่เป็นอันมากและไม่เพียงแต่ได้เสริมสร้างมิตรภาพของเราให้มั่นคงยิ่งขึ้นเท่านั้นหากยังได้สร้างความประทับใจในน้ำใจไมตรีที่ท่านได้แสดงต่อประชาชนชาวไทยอีกด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้งสองนับว่ามีอนาคตที่สดใสข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความปรารถนาดีความเคารพซึ่งกันและกันและความมุ่งมั่นร่วมกันทั้งสองประเทศจะทวีความร่วมมือเพื่อต่อยอดความสำเร็จของความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างกันให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นทางด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวที่กำลังเจริญก้าวหน้าหากแต่ยังรวมถึงการแสวงหาโอกาสใหม่ๆในด้านนวัตกรรมการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดความร่วมมือในด้านเทคโนโลยีอวกาศปัญญาประดิษฐ์และการบินอีกด้วยในการนี้ประเทศไทยยินดีที่ฝรั่งเศสให้การสนับสนุนการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปให้บรรลุผลสำเร็จและด้วยการยืนเคียงบ่าเคียงไหลยึดมั่นในค่านิยมเชกเช่นเดียวกันจึงมั่นใจได้ว่าไทยและฝรั่งเศสจะดำรงมิตรภาพอันยั่งยืนยาวนานต่อไปพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทูลกระหม่อมหญิงอุบลราชราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทอดพระเนตรนิทรรศการผลการดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วันในงานมหกรรมรวมพลสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันประจำปี2569วันนี้เวลา 18:26 นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลราชราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังฮอล์4อาคาร Impact Forum ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีทอดพระเนตรนิทรรศการผลการดำเนินงานโครงการ To Be Number 1ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก To Be Number 1ประจำปี2569เพื่อส่งติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานของเครือข่ายทั่วประเทศและพระราชทานกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานมีการจัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานโครงการ To Be Number 1และนิทรรศการการประกวดผลงานจังหวัดอำเภอเขตกรุงเทพมหานครและชมรม To Be Number 1ระดับพื้นที่ระดับภาครวมถึงระดับประเทศในการนี้พระราชทานรางวัลแก่ผู้ปฏิบัติงานโครงการ To Be Number 1ดีเด่นประกอบด้วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนายอำเภอผู้บริหารบุคลากรและผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานสาธารณสุขสถานศึกษาชุมชนสถานประกอบการกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรมราชทัณฑ์และสำนักงานคุมประพฤติรวม74รางวัลโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number 1ดำเนินงานตามแนวทางพระราชทานตั้งแต่ปี2545ภายใต้3ยุทธศาสตร์หลักคือการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและการสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชนรวมทั้งการสร้างและพัฒนาเครือข่ายมีกลยุทธ์การขับเคลื่อนงานที่สำคัญประการหนึ่งคือการจัดประกวดผลงานเพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาและขยายการดำเนินงานให้ครอบคลุมทุกพื้นที่และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนเปิดโอกาสการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนเก่งดีมีความสุขเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดการประกวดดำเนินการใน3ระดับคือระดับพื้นที่ระดับภาคและระดับประเทศโดยระดับประเทศกำหนดจัดในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก To Be Number 1ในช่วงวันครบรอบการเปิดตัวโครงการเป็นประจำทุกปีปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่11ถึง15กรกฎาคม2569มีผลงานจังหวัดอำเภอเขตกรุงเทพมหานครและชมรม To Be Number 1รวม 1,065 แห่งแต่ละแห่งจัดนิทรรศการการนำเสนอผลการดำเนินงานในรูปแบบของเอกลักษณ์ท้องถิ่นหรือตามความคิดสร้างสรรค์พร้อมถวายสิ่งของเช่นผลิตภัณฑ์ชุมชนและผลงานฝีมือของสมาชิก To Be Number 1โดยต่างปลื้มปิติที่ได้เฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิด
1: พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา วันนี้เวลา 10:40 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการถวายพระตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎและวัดราชสิทธารามจำนวน8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาประจำทั้งกลางวันกลางคืนและรับพระราชทานชั้นเช้าชั้นเพลตลอดจนประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระพิธีธรรมจากพระอารามหลวง10แห่งในเขตกรุงเทพมหานครสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันได้แก่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎวัดราชสิทธารามวัดระฆังโคสิตารามวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดอนงคารามวัดสะเกดวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดมวรนิเวศวิหารและวัดประยุรวงศาวาสโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีไปเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆหนึ่งเมื่อเวลา 7:00 น.ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการถวายพระตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดประยุรวงศาวาสรวม8รูปพระพิธีธรรมเป็นตำแหน่งทางสงฆ์ที่ได้รับการสถาปนาโดยพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์กำหนดให้พระราชาคณะผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสในพระอารามหลวงมีอำนาจในการคัดเลือกพระสงฆ์ที่จำพรรษาในพระอารามนั้นๆมาฝึกหัดเฉพาะทางเวลา 17:00 น.หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเป็นการสวดพระอภิธรรมพระศพโดยพระพิธีธรรมจำนวน8รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎและวัดราชสิทธารามในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาจะมีการประคมย่ำยามทุก3ชั่วโมงเริ่มตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึงเวลา 21:00 น.และเวลา 19:00 น.นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเป็นการสวดพระอภิธรรมพระศพโดยพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสรวม8รูปเสียงพระสวดพระอภิธรรมเป็นเสมือนการแสดงออกถึงความระลึกนึกถึงและความเคารพต่อผู้วายชนถือเป็นการส่งวิญญาณให้ไปสู่สุคติด้วยแรงแห่งบุญกุศลขณะเดียวกันก็มีความสำคัญต่อผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่เป็นการช่วยเตือนให้ผู้ฟังได้ระลึกถึงความไม่เที่ยงของชีวิตตามคำสอนของพระพุทธเจ้าประธานองคมนตรีเป็นประธานในพิธีรับมอบเงินสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยวันนี้ที่ทำเนียบองคมนตรีพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยเป็นประธานในพิธีรับมอบเงินสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยโดยมีคณะองคมนตรีได้แก่นายเกษมวัฒนชัยนายพลากรสุวรรณรัตน์นายจิรายุอิสรางกูลณอยุธยาและพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ร่วมในพิธีซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยให้การสนับสนุนโคร งการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2547เพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงมุ่งมั่นให้พระภิกษุสามเณรได้รับโอกาสในการศึกษาพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้งถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยทั้งการจัดสรรงบประมาณรวมถึงการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีระดมปัจจัยสมทบทุนให้กับโครงการเพื่อส่งเสริมให้พระสงฆ์เป็นผู้ทรงความรู้คู่คุณธรรมสามารถเป็นหลักนำทางจิตใจแก่พุทธศาสนิกชนและเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาสังคมด้วยสติปัญญาและเมตตาธรรมในช่วงบ่ายประธานองคมนตรีเป็นประธานในพิธีการแสดงพระธรรมเทศนาโดยมีคณะองคมนตรีและภริยาผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมพิธีซึ่งโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569และเผยแผ่หลักธรรมคำสอนแห่งพระพุทธศาสนาดำเนินการในรูปแบบการบันทึกวิดิทัศน์เพื่อนำไปเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ในวันจันทร์ที่27กรกฎาคม2569เวลา19นาฬิกาเป็นการเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักธรรมไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาสืบต่อมาองคมนตรีเป็นประธานในพิธีรับมอบข้าวสารและเงินโดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและสนับสนุนการศึกษาในการดูแลมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์วันนี้ที่สำนักงานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิเป็นประธานในพิธีรับมอบข้าวสารจำนวน 12.55 ตันจากนายนยฤทธิ์จำเลประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติซึ่งร่วมกับสภาเกษตรกรจังหวัดและชุมชนในพื้นที่นำร่อง11จังหวัดจัดทำโครงการปลูกข้าวเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลโดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จะนำไปมอบให้แก่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์และช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยต่อไปจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานรับมอบเงินโดยเสด็จพระราชกุศลจากผู้มีจิตศรัทธา2รายได้แก่สโมสรลูกเสือนาวีบริจาคเงิน 319,800 บาทเพื่อติดตั้งโซลาร์เซลล์ให้แก่โรงเรียนบ้านห้วยคอมจังหวัดอุตรดิตถ์ในโครงการกองทุนการศึกษาและมูลนิธิเมตตาธรรมหัวใจโพธิสัตว์บริจาคเงิน 100,000 บาทเพื่อนำไปสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนผู้ยากไร้ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ต่อไปมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวทหารที่บาดเจ็บและเสียชีวิตจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในปี2568สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกกิติมศักดิ์และประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของแก่ครอบครัวทหารที่บาดเจ็บและเสียชีวิตจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในปี2568โดยวันนี้นายลลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ครอบครัวจ่าสิบเอกธีรยุทธ์ศรีจุ้ยณ บ้านเลขที่68หมู่11อำเภอพลพิสัยจังหวัดหนองคายโดยจ่าสิบเอกธีรยุทธเป็นกำลังพลในสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่13ที่เสียชีวิตจากสะเก็ดระเบิดจากโดรนพลีชีพบริเวณพื้นที่ช่องสายตะกูอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ ร้อมกันนี้เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวพลทหารกฤตภาสลีเพ็ญณบ้านเลขที่189/8หมู่2อำเภอเมืองจังหวัดหนองคายโดยพลทหารกฤตภาสเป็นกำลังพลในสังกัดกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่13ซึ่งบาดเจ็บและทุพพลภาพจากสะเก็ดระเบิดอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายตรงข้ามบริเวณพื้นที่ปราสาทโดนตวนอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษปัจจุบันพักรักษาตัวณภูมิลำเนาและครอบครัวพลทหารวสันต์ขานหัวโทนณบ้านเลขที่131หมู่13อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีโดยพลทหารวสันต์เป็นกำลังพลในสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่13ที่เสียชีวิตจากสะเก็ดระเบิดอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายตรงข้ามบริเวณพื้นที่ซำแต่อำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษทางนี้ทรงติดตามสถานการณ์และทรงห่วงใยชีวิตความเป็นอยู่ของกำลังพลและครอบครัวที่ถูกผลกระทบทุกนายนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวกำลังพลอย่างหาที่สุดมิได้กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์ร่วมในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโครงการบูรณาการเครือข่ายหน่วยงานการปฏิบัติและแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในฐานะผู้กระทำผิดและผู้เสียหายด้วยความเสมอภาคและมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงสนองพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาวันนี้พลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเดินทางไปยังโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงตำบลดอนตะโกอำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีเพื่อร่วมในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโครงการบูรณาการเครือข่ายหน่วยงานการปฏิบัติและแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในฐานะผู้กระทำผิดและผู้เสียหายด้วยความเสมอภาคและมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจังหวัดราชบุรีโครงการดังกล่าวจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2563ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาซึ่งขณะนั้นทรงดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยองที่อยู่ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนและในศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนจังหวัดระยองให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้โดยไม่หวนกลับไปในเส้นทางที่ผิดรวมทั้งได้รับการศึกษาต่อในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาและได้รับโอกาสในการประกอบอาชีพเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีพร้อมเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไปในอนาคตสำหรับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการนี้จัดทำหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะและยกระดับนักมวยในชุมชนสู่เวทีมาตรฐานระยะสั้น20ชั่วโมงซึ่งจัดขึ้นตามพระประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาโดยทรงให้ความสำคัญและสนับสนุนมวยไทยเพื่ออนุรักษ์ศิลปะป้องกันตัวประจำชาติสร้างแรงบันดาลใจด้านกีฬาให้แก่ชนไทยและเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนที่มีความสนใจในกีฬามวยโดยมีเด็กและเยาวชนชายจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนระยองจำนวน7คนเข้าอบรมระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน2569นอกจากนี้มีวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจังหวัดราชบุรีหลักสูตรเข้าไปสนับสนุนความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอาทิหลังการฝึกซ้อมกีฬามวยไทยเทคนิคการรู้การรับการป้องกันการเคลื่อนไหวชั้นเชิงการชกการฝึกกับอุปกรณ์รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคนิคในการแข่งขันเตรียมความพร้อมด้านสมรรถภาพทางกายโภชนาการการฟื้นฟูร่างกายและจิตวิทยาการกีฬาเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยให้มีความรู้ความสามารถด้านศิลปะวัฒนธรรมไทยมวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้และวัฒนธรรมประจำชาติรวมถึงเป็นเวทีการแสดงความสามารถมวยไทยอย่างสร้างสรรค์ควบคู่กับการสืบสานอนุรักษ์ยกระดับมวยไทยสู่มาตรฐานสากลกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศผ่านการขับเคลื่อนเชิงบูรณาการด้านกีฬาและศิลปะการต่อสู้ หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้นะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10 นาฬิกากองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์สมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัทวินเอเนอร์จีโฮลดิ้งจำกัดสมาคมสุโขทัยธรรมาธิราชในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและบริษัทโมเดิร์น79จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดเทวราชกุญชรและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครวัดพุทธสายญาติจังหวัดเพชรบุรีวัดโบสถ์จังหวัดอ่างทองวัดโคกเดือจังหวัดนครสวรรค์วัดทราบยี่หร่าจังหวัดจันทบุรีวัดโพธินายกและวัดรังสีโสพลจังหวัดนครนายกและวัดใหม่มหาวันจังหวัดตากสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10 รูปและจากนั้นถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา14:30 น.สำนักงานสถิติแห่งชาติบริษัทไพลอตโลจิสติกจำกัดบริษัทไอกาวิลสันอาร์ตประเทศไทยจำกัดกิ่งกาชาดอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีพร้อมคณะครูและนักเรียนโรงเรียนชาลีสมุทรกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดต่างๆในจังหวัดเชียงรายประกอบด้วยวัดสันกองวัดหนองปึงวัดสุวรรณมงคลวัดโชติการามวัดแม่ลัววัดห้วยน้ำขุ่นวัดม่วงและวัดป่าถ่อนสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา17:00 น.มูลนิธิศรีธรรมราชาจังหวัดนครปฐม49 กรุ๊ปมหาวิทยาลัยมหาสารคามและบริษัท JS Automobile จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดโมลีโลกกระยารามและวัดบรมสถนกรุงเทพมหานครวัดสันติวนารามและวัดหนองสาพังทองจังหวัดเลยวัดโพปฐมาวาสจังหวัดสงขลาวัดพุทธจักรมงคลรัตนารามสหรัฐอเมริกาวัดแจ้งจังหวัดตรังและวัดราชปฏิสถานจังหวัดสงขลาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา19:00 น.สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานคร4 รูปและวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงราย4 รูปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเดินทางไปวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวางพวงมาลาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังนายอูตินมองสเวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและคณะวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากนั้นไปวางพวงมาลาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง ่อจากนั้นลงนามในสมุดหลวงถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณอาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังทั้งนี้ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาได้สานสัมพันธ์อันดีงามตั้งแต่ปี2503ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและการมาเยือนประเทศไทยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในครั้งนี้เพื่อเพิ่มพูนสัมพันธไมตรีให้แน่นแฟ้นด้วยเป็นประเทศชายแดนที่มีการทำการค้าขายระหว่างประเทศมาอย่างยาวนานและในวันนี้ตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงจังหวัดนครศรีธรรมราชห้างคุณส่วนจำกัด RLY Plus Pack สมาชิกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โดยชุดสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบของสถาบันส่วนที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังวันนี้ตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงงานสากลการยางสำนักงานพระคลังข้างที่เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินชมรมจิตอาสาป้องกันเอสเทิดพระเกียรติสมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัท KM Interwood จำกัดสมาชิกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีจุฬาราชมนตรีและคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยมหาวิทยาลัยมหาสารคามและสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจน้อยใหญ่เพื่อประชาชนทั่วทุกภูมิภาคทรงนำความรู้มาปรับใช้ในการพัฒนาประชาชนและประเทศชาติจนเป็นที่ประจักษ์และทางนี้ที่บริเวณประตูอนงคลีลาช่วงเวลาประมาณ 11:00 น.เป็นต้นไปมีการแจกข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถให้กับประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพวันละ 2,500 ชุดจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคมนี้ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติผ่านระบบออนไลน์สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่13กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคม2569และในโอกาสนี้สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยถวายเป็นพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคม2569ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปาจารีสนสิงห์พงศ์พร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ
2: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
3: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
2: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
3: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
2: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
3: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
2: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
3: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
2: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
3: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
4: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
3: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
2: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
5: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
6: ร้านกำนันมานะ
5: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
6: ร้านกำนันมานะ
5: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิร์ตซ์
1: คุณผู้ฟังครับระยะทาง100เมตรบนท้องถนนมีอะไรบ้างเสาไฟฟ้า4ต้นร้านค้าริมฟุตบาทกว่า100แผงต่อหม้อสะพานลอย2ฝั่งเกาะกลางถนนและคูน้ำตลอดแนวรถที่วิ่งสวนมากว่า100คันและเด็กนักเรียนข้ามถนนกว่า20ชีวิตทั้งหมดเนี่ยคุณจะมองไม่เห็นเลยถ้าวูบหลับไปแค่3วินาทีขณะขับรถอันตรายนะครับตั้งสติก่อนสตาร์ทง่วงไม่ขับจากสสส

สวัสดีครับคติธรรมนำไทยกับพี่วางจีวรในวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องปากคนยาวกว่าปากกาครับปากคนยาวกว่าปากกาคำนินทาเดินทางได้เร็วนักเพียงซุบซิบเท่านั้นพลันแน่นหนักต่างทึกทักเป็นจริงจังโอ้วังเวงน้องๆครับสำนวนไทยสำนวนหนึ่งว่าปากคนยาวกว่าปากกาความหมายก็คือคำนินทาหรือคำพูดที่พูดต่อๆกันไปมักจะไปได้รวดเร็วไปได้ไกลยิ่งกว่าข้อความที่เขียนซึ่งปัจจุบันบัดนี้การใช้

ื่อในทางออนไลน์ซึ่งก็จะมีการแชร์การแบ่งปันข้อมูลข่าวสารบางเรื่องนั้นเป็นเรื่องในลักษณะของการนินทาหรือที่เรียกกันว่าเมาพูดถึงคนนั้นพูดถึงคนนี้ในแง่ลบในด้านที่ไม่ดีคนผู้มาอ่านมาเสพข้อมูลข่าวสารก็พลันทึกทักนึกเอาว่าเป็นจริงเป็นจังเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็รีบส่งต่อข้อมูลไปอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบให้ผู้ที่ถูกพาดพิงผู้ที่ถูกกล่าวถึงได้รับความเสียหายหรือเสียชื่อเสียงการพูดต่อการซุบซิบนินทาหรือการแบ่งปันข้อมูลในลักษณะของการไม่ไตร่ตรองให้รอบคอบหรือไร้วิจารณญาณในการคิดนึกตรึกตรองจะส่งผลทำให้ได้รับผลกระทบทั้งต่อผู้ที่ถูกพาดพิงถึงทั้งตัวผู้ส่งต่อข้อมูลข่าวสารเองด้วยไปอย่างรวดเร็วมีคนมารับรู้ข้อมูลข่าวสารนั้นก็ถือว่าการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนั้นสำเร็จผลแต่ความสำเร็จผลนั้นอาจจะส่งผลให้เกิดโทษเกิดภัยและที่สำคัญผิดกฎหมายพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้นน้องๆทุกคนเวลาที่จะบอกต่อส่งต่อข้อมูลข่าวสารใดๆก็ตามโปรดระวังให้จงหนักว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่แม้เป็นเรื่องจริงจะมีประโยชน์อะไรหรือไม่ในการส่งต่อข้อมูลเหล่านั้นหากส่งผลเกิดเป็นความเกลียดชังหรือเสียสามัคคีต่อกันก็เป็นสิ่งที่ไม่บังควรนี่เป็นสำนวนไทยที่ชวนให้คิดนะครับปากคนยาวกว่าปากกาสวัสดีครับ

ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
2: ล่าสุดมีรายงานว่าหญิงวัย34ปีเหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวเสียชีวิตเพิ่มอีก1รวมเป็นเสียชีวิต31รายเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบุรีรับแจ้งเหตุพลุระเบิดบริเวณบ้านไร่ตีนน้ำหมู่2ตำบลต้นมะม่วงอำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ2คนถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลพระจอมเกล้าทราบชื่อคือนายสงกรานต์อายุ68ปีเป็นอดีตกำนันตำบลต้นมะม่วงและนางนันทพัฒน์อายุ42ปีซึ่งทั้งสองคนเป็นสามีภรรยากันโดยได้รับบาดเจ็บมีบาดแผลถลอกทั่วไปตามร่างกายจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุพบมีบ้านเรือนประชาชนกว่า7หลังคาเรือนถูกแรงระเบิดได้รับความเสียหายหลังคาพังฝ้าเพดานหลุดทั้งแถบกระจกประตูและหน้าต่างแตกนอกจากนี้ยังมีรถยนต์เก๋งและรถกระบะได้รับความเสียหายจากแรงระเบิดอีก2คันเบื้องต้นยังไม่สามารถประเมินมูลค่าความเสียหายได้รอเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างละเอียดอีกครั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการปิดกั้นสถานที่เกิดเหตุโดยไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปยุ่งกับพยานหลักฐานเพื่อรอเจ้าหน้าที่ตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานจังหวัดเพชรบุรีเข้าดำเนินการตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงกรมสรรพาวุธทหารบกเปิดพิธีฝึกพลุฉุดชักราชรถและเจ้าหน้าที่เกริ่นมันไกนาคเพื่อเตรียมพร้อมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพอย่างสมพระเกียรติสูงสุดคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
3: กรมสัมภวุฒิทหารบกจัดพิธีเปิดการฝึกพลฉุดชักราชรถและเจ้าหน้าที่เกริ่นบันไดนาคเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างสมพระเกียรติสูงสุดโดยมีพลโทณัฐพรขวัญแย้มเจ้ากรมสัมภวุฒิทหารบกเป็นประธานในพิธีโดยโรงเรียนทหารสรรพวุฒิกรมสรรพวุฒิทหารบกได้ดำเนินการจัดการฝึกกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในริ้วขบวนจำนวน471นายแบ่งเป็นพลฉุดชักพระมหาพิชัยราชรถจำนวน244นายพลฉุดชักราชรถน้อยจำนวน87นายและเจ้าหน้าที่เกริ่นบันไดหน้าจำนวน140นายโดยได้เริ่มทำการฝึกตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนถึงเดือนธันวาคม2569ใช้เวลาในการฝึกรวมทั้งสิ้น98วันการฝึกดังกล่าวถือว่าเป็นขั้นตอนสำคัญในการเตรียมความพร้อมของกำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่ในริ้วขบวนพระราชพิธีซึ่งทุกนายต้องผ่านการฝึกอย่างเข้มงวดทั้งด้านระเบียบวินัยความแข็งแรงของร่างกายความพร้อมเพรียงและความแม่นยำในทุกอิริยาบถเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามแบบแผนโบราณราชประเพณีสง่างามและสมพระเกียรติในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพอันเป็นพระราชพิธีสำคัญยิ่งของชาติณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
2: ปิดท้ายกันที่ทัพเรือภาคที่2ส่งเรือหลวงมันในสนับสนุนน้ำจืด 300,000 ลิตรบรรเทาภัยแล้งเกาะพะงันคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
4: พลเรือโทเทพฤทธิ์ลาบเหลือผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่2ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค2มอบหมายให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่2จัดเรือหลวงมันในลำเลียงน้ำจืดจำนวน 300,000 ลิตรสนับสนุนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะพะงันเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์ภัยแล้งและการขาดแคลนน้ำดิบสำหรับการผลิตน้ำประปาเนื่องจากในพื้นที่อำเภอเกาะพะงันประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงส่งผลให้ปริมาณน้ำดิบในแหล่งกักเก็บลดลงอย่างต่อเนื่องไม่เพียงพอต่อการผลิตและจ่ายน้ำประปาแก่ประชาชนในพื้นที่ทัพเรือภาคที่2ยังคงสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนในทุกสถานการณ์โดยบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือประชาชนในยามภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างต่อเนื่องชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
5: ขับรถต้องมีน้ำใจขับมอเตอร์ไซค์อย่าลืมหมวกกันน็อกรณรงค์ให้ทุกคนปลอดภัยในเทศกาลแห่งความสุข
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ปวริษาวรศิริประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดมันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
7: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
6: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
7: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
8: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
7: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
8: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
7: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
8: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
7: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
9: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
7: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
8: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
10: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
11: ร้านกำนันมานะ
10: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
12: สวัสดีครับผมต้นสุชาติชวากูลขอเชิญมาฟังเพลงสากลอมตะหลากหลายสไตล์จากช่วงเวลาแห่งความทรงจำใน
13: Beautiful Music
12: 17 นาฬิกาถึง 18 นาฬิกาทุกวันที่นี่ FM 95 MHz

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
2: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.

โอวาทของพระอริยะก็คือธรรมะของพุทธสาวกที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนบรรลุธรรมตามกำลังบารมีของแต่ละท่านแม้โอวาทมีความหลากหลายแต่จุดหมายก็คือความพ้นทุกข์หวังว่าโอวาทของพระอริยะคงจะเป็นประโยชน์ต่อการ

โอวาทของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีที่ได้โปรดชี้ธรรมไว้ในนิมิตหลังจากที่ล่วงลับไปแล้วเมื่อร้อยกว่าปีอันเป็นปฐมเหตุที่ต้องสร้างความดีอย่างไม่มีที่สิ้นสุดท่านเทศสอนไว้ว่ามันสร้างบารมีไว้แล้วฟ้าดินจะช่วยเองลูกเอ๋ยก่อนจะเที่ยวไปขอบารมีหลวงพ่อองค์ใดเจ้าจะต้องมีทุนของตัวเองคือบารมีของตนลงทุนไปก่อนเมื่อบารมีของเจ้าไม่พอจึงค่อยขอยืมบารมีคนอื่นมาช่วยมิฉะนั้นเจ้าจะเอาตัวไม่รอดเพราะหนี้สินในบุญบารมีที่เที่ยวไปขอยืมมาจนพ้นตัวเมื่อทำบุญกุศลได้บารมีมาก็ต้องเอาไปผ่อนใช้หนี้เขาจนหมดไม่มีอะไรเหลือติดตัวแล้วเจ้าจะมีอะไรไว้ในภพหน้ามันสร้างบารมีไว้แล้วฟ้าดินจะช่วยเองจงจำไว้นะเมื่อยังไม่ถึงเวลาเทพเจ้าองค์ใดจะคิดช่วยเจ้าไม่ได้ครั้นถึงเวลาทั่วฟ้าจบดินก็ต้านเจ้าไม่อยู่จงอย่าไปเร่งเทวดาฟ้าดินเมื่อบุญเราไม่เคยสร้างไว้เลยจะมีใครที่ไหนช่วยเจ้า

0: 94.5 เมกะเฮิรต
1: ซ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ
8: ์แม่แม่
9: แจ
8: ้มีเสียมบ่ยืมเสียมเนี่ย
9: เอาไปให้หยังเหรอพ่อ
8: มาสิพากันไปขุดแย่

0: พ่อแม่พี่น้องครับทอดกฐินปีนี้นะครับกระผมขอทำบุญด้วยใจเต็มร้อยของผมเลยครับ
1: ปึ้มปึ้มเดี๋ยวๆหักค่าน้ำแข็งไป5โซดาไป10กับแก้ม3อย่างอย่างละ10รวมไป30เหล้าอีกกลม40ตัวลูกอมยาดมไม้จิ้มฟันอันนี้ไม่คิดดีกว่า
0: เดี๋ยวๆครับสรุปแล้วผมไม่เหลือบุญอะไรเลยเหรอครับ
1: ครับไม่เหลืออะไรเลยได้บุญไม่เต็ม 100% หรอกถ้ากินเหล้าในงานบุญกฐินปลอดเหล้าเราทำได้สสส
2: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส
3: รู้รักภาษาไทยสนองความห่วงใยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
4: ก้มหัวใช้ได้กี่ความหมายก้มหัวหรือก้มศีรษะหมายถึงอาการที่น้อมศีรษะลงเช่นเวลาเดินผ่านต้นไม้ตรงหน้าบ้านต้องก้มหัวลงหน่อยนะระวังจะชนกิ่งไม้คำว่าก้มหัวหรือก้มศีรษะมักใช้หมายถึงอาการที่น้อมศีรษะลงเพื่อแสดงกริยาเคารพเช่นเขาก้มศีรษะลงคารวะอย่างนอบน้อมเวลาไหว้ผู้ใหญ่ต้องก้มหัวลงด้วยจึงจะเหมาะสมก้มหัวใช้เป็นสำนวนหมายถึงยอมอ่อนน้อมยอมคารวะยอมรับนับถือเช่นฉันจะก้มหัวให้ก็เฉพาะแต่คนดีมีคุณธรรมเท่านั้น
3: รักภาษาไทยต้องใช้ให้ถูกต้องมีปัญหาการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ราชบัณฑิตยสถานโทรศัพท์หมายเลข02-356-0466ถึง70หรือที่ www.royin.go.th
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย 22:00 น.กับปวริสาวรัตริประภาค่ะผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเผยแถลงข่าวจับขบวนการทุจริตโกงข้อสอบท้องถิ่นพรุ่งนี้และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการขอโทษสังคมปมครูล่วงละเมิดนักเรียนยอมรับอดีตโรงเรียนบางแห่งปิดข่าวสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวัยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
4: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: อัครนันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการขอโทษสังคมปมครูล่วงละเมิดนักเรียนยอมรับอดีตโรงเรียนบางแห่งปิดข่าวเพื่อรักษา KPI สั่งประสานครูสภาเพิกถอนใบอนุญาตครูถาวรพร้อมเปิดศูนย์พิทักษ์สิทธิและเสรีภาพคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
4: นายอัครนันท์ การกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงกรณีครูล่วงละเมิดนักเรียนที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่โดยกระทรวงศึกษาธิการไม่ได้นิ่งนอนใจและทุกกรณีได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงพร้อมพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและได้หารือกับเลขาธิการครูสภาเพื่อดำเนินการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นการถาวรในคดีที่มีความผิดร้ายแรงโดยนายอัครนันท์ได้กล่าวขออภัยต่อสังคมพร้อมยอมรับว่าในอดีตเมื่อเกิดปัญหาในโรงเรียนผู้บริหารบางแห่งเลือกปกปิดและจัดการกันเองภายในเพราะกังวลว่าผลกระทบต่อภาพลักษณ์และตัวชี้วัดของสถานศึกษาทำให้หลายกรณีไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังแต่ยืนยันว่าหลังจากนี้กระทรวงศึกษาธิการจะไม่ละเว้นและจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนพร้อมกันนี้กระทรวงศึกษาธิการเตรียมเปิดตัวศูนย์พิทักษ์สิทธิและเสรีภาพในเดือนกันยายนนี้เพื่อเป็นช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและดูแลผู้เสียหายอย่างเป็นระบบโดยคาดว่าจะมีผู้ร้องเรียนเพิ่มขึ้นและจะเร่งตรวจสอบทุกกรณีอย่างโปร่งใสนอกจากนี้กระทรวงจะนำแอปพลิเคชันมาใช้เป็นช่องทางรับแจ้งเบาะแสโดยผู้ร้องเรียนสามารถปกปิดตัวตนได้โดยข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ในระบบโดยไม่เปิดเผยรายละเอียดเพื่อคุ้มครองความเสียหายและผู้แจ้งเบาะแสพร้อมยืนยันว่าจะช่วยในการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพโปร่งใสและปลอดภัยยิ่งขึ้นนี่เป็นคนชัยพฤกษ์รายงานครับ
3: ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเผยแถลงข่าวจับขบวนการทุจริตโกงข้อสอบท้องถิ่นพรุ่งนี้เตรียมนำคำให้การประกอบหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์รวมในสำนวนคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: ภายหลังการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี68ที่ประชุมได้วางกรอบตรวจสอบเอาไว้3ระยะและจะเร่งสรุปผลให้ได้ภายใน30วันขณะที่พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสายผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกล่าวถึงกรณีที่สอบสวนกลางจับกุมจ่าพิชิตดร.วินและน้องสาวของดร.วิน3ผู้ต้องหาในคดีทุจริตสอบท้องถิ่นว่าขอให้รอการแถลงข่าวซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้โดยอาจจะมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการแถลงข่าวด้วยสำหรับผู้ต้องหามาให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีหรือไม่นั้นเรื่องนี้พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ระบุว่าขอให้รอการแถลงข่าวในวันพรุ่งนี้ทีเดียวหลังจากนี้ตนจะเดินทางไปที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อรับฟังรายงานการสอบปากคำส่วนกิจและส้มที่ปรากฏในคลิปเสียงจะต้องเรียกมาสอบปากคำด้วยหรือไม่เรื่องนี้มีชุดทำงานอีกชุดหนึ่งที่คอยตรวจสอบอยู่ซึ่งตอนนี้ไม่ได้มีข้อมูลอะไรเยอะขณะที่ประเด็นใดที่จะต้องสอบปากคำเพิ่มเติมเรื่องนี้พลตำรวจโทณัฐศักดิ์มองว่าหลักๆต้องไปดูหลักฐานเพิ่มเติมว่ามีการให้ปากคำอย่างไรซึ่งจะนำคำให้การดังกล่าวมาตรวจสอบเพิ่มเติมและนำไปตรวจเช็คกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ด้วยยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติกล่าวว่าปัจจุบันสถานการณ์ภาพรวมความคืบหน้าการแก้ไขเหตุการณ์น้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าบริเวณแยกวงเวียนใหญ่เป็นไปในทางที่ดีขึ้นโดยผู้รับจ้างได้ดำเนินการปรับปรุงคุณภาพดินหรือกราวติ้งที่ความลึกถึง37เมตรอย่างต่อเนื่องเพื่อหยุดการรั่วซึมของน้ำใต้ดินเข้าอุโมงค์รวมถึงเฝ้าระวังตรวจวัดการเคลื่อนตัวของสิ่งปลูกสร้างในรัศมีโดยรอบ30เมตรพบว่าไม่มีการเคลื่อนตัวของอาคารที่มีนัยยะสำคัญและไม่มีการทรุดตัวของถนนเพิ่มขึ้นต่อไปผู้รับจ้างเตรียมดำเนินการรักษาระดับน้ำในอุโมงค์เพื่อปรับสมดุลแรงดันน้ำภายในกับภายนอกอุโมงค์โดยยึดหลักวิศวกรรมและความปลอดภัยสูงสุดเป็นสำคัญทั้งนี้สามารถติดตามข้อมูลโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงได้ที่เว็บไซต์ www.mrta.ขออภัยค่ะ www.mrtapurplelinesouth.com Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเต่าปูนราชบุรณะ Line @mrtpurplelines และ TikTok โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงได้และติดตามข้อมูลข่าวสารรฟม.เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์รฟม. www.mrta.co.th และ Facebook แฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือ Call Center รฟม.โทรศัพท์หมายเลข02716-4044
6: ซ้ายขับช้าขวาขับเร็วรักษาวินัยเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา6 นาฬิกาปวริษาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
7: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
7: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
7: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
7: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
7: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250 มิลลิลิตร4 ขวดราคาเพียง799 บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100 มิลลิลิตรอีก2 ขวดรวมทั้งหมด6 ขวด
8: โอ้โห6 ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
7: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
9: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
10: สถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
11: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ว่าพวกเรานี่ช่างโชคดีเสียนี่กระไรจริงๆแม้ว่าจะนั่งอยู่กับที่ทำงานนี่นะคะก็ยังมีบุญเดินทางมาให้ทำถึงที่บางซองเดินทางมาไกลมากอย่างเช่นมาจากเชียงรายจากอุบลจากอ่างทองจากสมุทรสงครามเมืองชายทะเลบางซองเป็นของวัดที่ขาดแคลนยากจนต้องการปัจจัยไปบูรณะปฏิสังขรณ์บางซองก็เป็นใบบอกบุญของวัดที่ดูว่าร่ำรวยแล้วจะบอกบุญไปทำไมอีกเมื่อเราได้รับซองกฐินอันดับแรกเลยก็คือทำใจให้ยินดีกับข่าวบุญกุศลที่เดินทางมาถึงเราแสดงว่าเราเป็นคนมีบุญตั้งใจทำบุญด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสด้วยใจที่เป็นบุญพนมมืออธิษฐานจิตใส่ปัจจัยทำบุญแล้วก็ส่งคืนผู้มาบอกบุญด้วยกิริยาที่แสดงถึงความเคารพในบุญที่เราทำเงินทำบุญจะมากจะน้อยก็พิจารณาตามสถานะของตัวเราเองอย่าทำชนิดสักแต่ว่าทำหรือบอกว่าไม่มีเศษสตางค์เพราะเท่ากับเป็นการดูถูกบุญของตัวเองหากต้องการทำด้วยเงินปลีกก็ขอแลกกับคนที่มาบอกบุญหรือว่าขอให้เขาถอนให้อย่าตั้งข้อรังเกียจใดๆเช่นคิดว่าวัดนี้จนเราทำวัดนั้นรวยเราไม่ทำเพราะว่าสถานะของแต่ละวัดต่างกันบางวัดอยู่ในชนบทห่างไกลชาวบ้านมีไม่กี่หลังคาเรือนลักษณะของวัดก็เหมาะกับท้องถิ่นดีแต่ว่าบางวัดนะคะมีขนาดใหญ่มีผู้มาปฏิบัติธรรมมากหรือว่ามีการเผยแผ่ธรรมะกว้างขวางรายจ่ายในแต่ละวันอาจจะมากกว่ารายจ่ายของวัดยากจนทั้งปีการตั้งข้อรังเกียจอาจจะทำให้เราพลาดโอกาสที่จะได้ทำบุญกับวัดที่เป็นเนื้อนาบุญอันจะเป็นกุศลมหาศาลแก่ตัวเราก็เป็นได้ในโอกาสแห่งเทศกาลทอดกฐินปีนี้ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านได้บุญกันมากๆนะคะและพบกับสารคดีชุดสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: เทศกาลทอดกฐินมาถึงแล้วสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะระยะนี้คนที่ทำงานออฟฟิศจะรู้สึกว่ามีซองเชิญชวนให้ร่วมทำบุญทอดกฐินแวะเวียนมาที่โต๊ะทำงานแทบทุกวันซึ่งบางคนก็ตั้งใจทำบางคนก็ทำพอไม่ให้เสียน้ำใจแต่บางคนก็ไม่ยินดีที่จะทำนักอ้างว่าได้รับแจกซองกฐินเยอะเหลือเกินแต่ไม่ได้ทำเลยนะคะก็มีเหมือนกันเมื่อซองกฐินมาเราควรทำอย่างไรเราควรมีจิตใจยินดีโดยคิดว่าพวกเรานี่ช่างโชคดีเสียนี่กระไรจริงๆแม้นว่าจะนั่งอยู่กับที่ทำงานนี่นะคะก็ยังมีบุญเดินทางมาให้ทำถึงที่บางซองเดินทางมาไกลมากอย่างเช่นมาจากเชียงรายจากอุบลจากอ่างทองจากสมุทรสงครามเมืองชายทะเลบางซองเป็นของวัดที่ขาดแคลนยากจนต้องการปัจจัยไปบูรณะปฏิสังขรณ์บางซองก็เป็นใบบอกบุญของวัดที่ดูว่าร่ำรวยแล้วจะบอกบุญไปทำไมอีกเมื่อเราได้รับซองกฐินอันดับแรกเลยก็คือทำใจให้ยินดีกับข่าวบุญกุศลที่เดินทางมาถึงเราแสดงว่าเราเป็นคนมีบุญตั้งใจทำบุญด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสด้วยใจที่เป็นบุญพนมมืออธิษฐานจิตใส่ปัจจัยทำบุญแล้วก็ส่งคืนผู้มาบอกบุญด้วยกิริยาที่แสดงถึงความเคารพในบุญที่เราทำเงินทำบุญจะมากจะน้อยก็พิจารณาตามสถานะของตัวเราเองอย่าทำชนิดสักแต่ว่าทำหรือบอกว่าไม่มีเศษสตางค์เพราะเท่ากับเป็นการดูถูกบุญของตัวเองหากต้องการทำด้วยเงินปลีกก็ขอแลกกับคนที่มาบอกบุญหรือว่าขอให้เขาถอนให้อย่าตั้งข้อรังเกียจใดๆเช่นคิดว่าวัดนี้จนเราทำวัดนั้นรวยเราไม่ทำเพราะว่าสถานะของแต่ละวัดต่างกันบางวัดอยู่ในชนบทห่างไกลชาวบ้านมีไม่กี่หลังคาเรือนลักษณะของวัดก็เหมาะกับท้องถิ่นดีแต่ว่าบางวัดนะคะมีขนาดใหญ่มีผู้มาปฏิบัติธรรมมากหรือว่ามีการเผยแผ่ธรรมะกว้างขวางรายจ่ายในแต่ละวันอาจจะมากกว่ารายจ่ายของวัดยากจนทั้งปีการตั้งข้อรังเกียจอาจจะทำให้เราพลาดโอกาสที่จะได้ทำบุญกับวัดที่เป็นเนื้อนาบุญอันจะเป็นกุศลมหาศาลแก่ตัวเราก็เป็นได้ในโอกาสแห่งเทศกาลทอดกฐิน

0: ินปีนี้ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านได้บุญกันมากๆนะคะแล้วพบกับสารคดีชุดสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
5: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
6: เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
7: แม่อารมณ์ดีลูก

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: เฮ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้กเจ็ดก้อน
2: เค้กเจ็ดก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้ยงั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: กระนัดเสด็จสู่ควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ตอนที่3พอประมาณอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันคือพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ในมุมมองของตัวท่านเองเนี่ยการทำธุรกิจก็คืออาชีพหนึ่งที่ได้กำไรพอประมาณก็คือทำอย่างไรให้เราอยู่ได้ในขณะเดียวกันก็สามารถทำงานที่เอื้อประโยชน์ต่อสังคมได้ทำอะไรที่มันพอดีพอตัวรับมือไหวโดยไม่เครียดมากแล้วก็มีทิศทางของตัวเองเราก็ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะเติบโตใหญ่โตแค่ไหนแต่ณตอนนั้นมาถึงตอนนี้มันก็12ปีแล้วนะคะ
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: มีคนมากมายนะคะฝันอยากทำธุรกิจของตนเองซึ่งไม่ว่าใครก็ฝันได้ค่ะแต่สิ่งสำคัญอยู่ที่ว่าเมื่อลงมือทำแล้วเราจะทำอย่างไรให้ธุรกิจนั้นเติบโตอย่างยั่งยืนอันสอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นให้มีการดำเนินกิจกรรมในชีวิตอย่างพอเหมาะพอดีไม่มากไม่น้อยเกินไปใช้ความรอบรู้รอบคอบเพื่อลดความเสี่ยงและไม่เบียดเบียนใครเพื่อให้ชีวิตมีทั้งความสำเร็จที่ยั่งยืนและความสุขที่แท้จริงค่ะการเรียนรู้วิธีคิดวิธีปฏิบัติของบริษัทป่าใหญ่ครีเอชั่นจำกัดผู้ผลิตรายการโทรทัศน์คุณภาพเช่นทุ่งแสงตะวันคนเก่งหัวใจแกร่งให้ข้อคิดที่ดีกับเรานะคะคุณนิรมนเมธีสุวกุลหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทแห่งนี้จะมาบอกเล่าประสบการณ์การทำธุรกิจที่ไม่เพียงแค่มีความฝันแต่ต้องวางพื้นฐานหาความรู้ให้รอบด้านในสิ่งที่จะทำค่ะ
2: มีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักสื่อสารมวลชนตั้งแต่เรียนมัธยมปลายอะฮะแล้วก็ทำทุกวิถีทางที่คิดว่าจะทำยังไงนะเราถึงจะเตรียมตัวเป็นผู้สื่อข่าวเป็นคนทำงานด้านสื่อมวลชนที่ดีมีคุณภาพแล้วก็เป็นประโยชน์กับสังคมแล้วก็สามารถเลี้ยงตัวได้ก็เริ่มต้นทำงานเป็นผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์แล้วก็มาเรียนรู้การทำข่าวโทรทัศน์ทำรายการโทรทัศน์แรกๆก็เป็นลูกจ้างเป็นพนักงานบริษัทนะคะพอทำไปเข้าก็วิชาแก่กล้าเราก็เลยตัดสินใจว่าถ้าเราจะทำตามความฝันจริงๆล้วนๆเลยเนี่ยก็ดูเหมือนว่าอาจจะต้องมีบริษัทของตัวเองขึ้นมาตั้งบริษัทขึ้นเพื่อที่จะไปเจรจาธุรกิจการตลาดการขายเจรจาสถานีเนี่ยฮะตอนเริ่มทำธุรกิจก็ลำบากมากเลยค่ะเพราะว่าเราไม่ได้เรียนเรื่องการจัดตั้งองค์กรหรือการลงทุนเราเรียนที่จะเป็นลูกจ้างในองค์กรต่างๆที่เขาทำงานอยู่แล้วก็เลยต้องมีการหาความรู้เพิ่มเติมปรึกษาอาจารย์ปรึกษาเพื่อนๆที่เขาทำธุรกิจไปก่อนหน้าเราแล้วมีการวางโครงสร้างการจัดการทางด้านงานบัญชีภาษีเขาเสียกันยังไงอะไรต่อมีอะไรสารพัดเลยนะคะช่วงปี2ปีแรกของการทำธุรกิจเนี่ยเรียนรู้ทดลองผิดลองถูกหลายอย่าง
3: ความยากลำบากในการทำธุรกิจเป็นธรรมชาติของงานที่ต้องเผชิญนะคะแต่หากรู้เท่าทันเราจะรับมือและแก้ปัญหาต่างๆได้ค่ะบริษัทป่าใหญ่ครีเอชั่นประกอบด้วยเพื่อนผู้ร่วมก่อตั้ง3คนคือคุณนิรมนเมธีสุวกุลคุณยุภาเพชรฤทธิ์และคุณสุริยนต์จองลีพันธ์ซึ่งก็มักมีคำเตือนในวงการธุรกิจซึ่งเป็นที่รู้กันดีว่าเพื่อนไม่ควรทำธุรกิจร่วมกันแต่สำหรับบริษัทแห่งนี้มีแนวคิดบางอย่างทำให้เพื่อนทั้ง3กลายเป็นหุ้นส่วนสำคัญซึ่งกันและกัน
2: ก็
3: บริหารงานร่วมกันได้อย่างลงตัวค่ะ
2: ยังไงได้บ้างเนาะทำงานคนเดียวมันอาจจะไม่ค่อยรอบด้านแล้วเราก็มีข้อจำกัดว่าไม่ได้เก่งทุกด้านเงี้ยฮะคุณสุริยนต์จองลีพันธ์กับคุณยุภาเพชรฤทธิ์เนี่ยก็ทำงานไปด้วยกันก็พอรู้ใจกันระดับนึงรู้แนวทางกันระดับนึงก็เลยเฮ้ยเราทำงานด้วยกันไหมเพราะว่าดูแต่ละคนก็มีความสามารถพิเศษที่แตกต่างกันจุดด้อยจุดแข็งที่แตกต่างกันเฮ้ยถ้าเรามารวมกันแล้วก็จัดการมาให้ดีเนี่ยมันน่าจะไปได้ดีเงี้ยฮะคุณยุภาก็ช่วยดูแลเรื่องงานการตลาดประสานงานต่างๆทางธุรกิจบัญชีคุณนิรมนเองก็ประสานงานกับทางลูกค้าแล้วก็ดูเรื่องสคริปต์เรื่องงานผลิตคุณสุริยนต์ก็ไปในทางครีเอทีฟต่างๆแล้วก็คอยดูแลเรื่องการคิดแต่การอะไรเงี้ยฮะมันก็เหมือนกับต่างคนต่างก็หนุนช่วยกันอุดช่องว่างบางส่วนช่วยส่งเสริมบางด้านกัน
3: เพราะมองเห็นคุณค่าซึ่งกันและกันนะคะทุกคนจึงช่วยกันเติมเต็มธุรกิจของบริษัทซึ่งในการทำธุรกิจแน่นอนว่าย่อมต้องการกำไรแต่ทว่ากำไรของบริษัทแห่งนี้ไม่ได้เน้นทำกำไรสูงสุดแต่เป็นการทำกำไรอย่างพอประมาณการคิดเช่นนี้ส่งผลดีหรือผลเสียต่อธุรกิจอย่างไร
2: ในมุมมองของตัวท่านเองเนี่ยการทำธุรกิจก็คืออาชีพหนึ่งที่ได้กำไรพอประมาณเพื่อจะนำมาเป็นค่าแรงให้กับลูกจ้างพนักงานให้มาเป็นเงินเดือนของเรา แต่ว่าไม่ได้หวังที่จะมาร่ำรวยก็คือทำอย่างไรให้เราอยู่ได้ในขณะเดียวกันก็สามารถทำงานที่เอื้อประโยชน์ต่อสังคมได้มันก็เลยกลายเป็นธุรกิจเล็กๆที่หล่อเลี้ยงตัวเองได้ทำอะไรที่มันพอดีพอตัวแต่ในขณะเดียวกันก็มีแนวทางแล้วก็มีผลงานที่ชัดเจนภาพพจน์ขององค์กรก็ชัดเจนเวลาไปติดต่อธุรกิจก็ง่ายเพราะว่าคนจะรู้จักว่าเราทำอะไรอยู่องค์กรที่สนับสนุนเราตั้งแต่แรกอย่างเช่นบริษัทน้ำมันบางจากปิโตรเลียมบางครั้งเราก็ได้ทำงานร่วมกับเครือซีเมนต์ไทยซึ่งเขาก็ทำงานเยอะมากเลยที่เป็นงานช่วยเหลือสังคมซึ่งเราก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็มีองค์กรบริษัทห้างร้านที่คิดดีต่อสังคมเพียงแต่เราต้องหาให้เจอแล้วทำอย่างไรถึงจะมีความเข้าใจเชื่อมั่นซึ่งกันและกันแล้วก็สามารถสร้างงานดีๆร่วมกันในขณะเดียวกันพนักงานใหม่ๆคนใหม่ๆที่ใฝ่ฝันอยากจะพันทำงานร่วมกับเราก็เป็นบุคคลที่เราพึงประสงค์มีคนดีๆที่อยากมาทำงานกับเราฮะเราก็ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะเติบโตใหญ่โตแค่ไหนแต่ณตอนนั้นมาถึงตอนนี้มันก็12ปีแล้วนะคะ
3: การที่ใครสักคนจะมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะอยู่อย่างพอเพียงและทำความดีเพื่อสังคมนั่นหมายถึงได้ผ่านการตกผลึกทางความคิดมาแล้วอย่างดีจึงเกิดคำถามนะคะว่าอะไรคือแรงบันดาลใจให้บริษัทแห่งนี้เลือกที่จะทำธุรกิจในแนวทางแห่งความพอเพียง
2: คิดว่าแนวคิดเรื่องการอยู่อย่างพอเพียงเนี่ยมันเป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ระหว่างการทำงานนะคะเราเห็นคนตกทุกข์ได้ยากเราเห็นคนจนเราเห็นประเทศชาติที่จมลึกและดิ่งลงเป็นระยะเพราะปัญหาเรื่องการเสียดุลการค้ามากเพราะการอยู่ภายใต้ลัทธิบริโภคนิยมเสียมากบางครั้งฟองสบู่แตกคือมันเห็นประจักษ์แก่ตาเราทำข่าวเศรษฐกิจเราทำข่าวการเมืองเราทำข่าวการพัฒนาประเทศเราเห็นอย่างนั้นนะคะแล้วด้วยความที่มาทำงานทางด้านสิ่งแวดล้อมเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเศรษฐกิจที่ยั่งยืนการพึ่งพาธรรมชาติที่ยั่งยืนและพอดีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดตอนช่วงครบรอบ10ปีเราก็คุยกันในพนักงานบริษัทด้วยว่าณตอนนี้เนี่ยเราจะเป็นบริษัทเล็กๆต่อไปหรือเราจะเป็นบริษัทขนาดกลางหรืออยากจะเป็นบริษัทขนาดใหญ่ไหมเด็กๆไม่เอาค่ะเขาบอกว่าเขารู้สึกพอใจละกับบริษัทประมาณขนาดนี้ได้สื่อสารกันทั่วถึงคุยกับเจ้านายได้ทุกครั้งที่อยากจะคุยวิถีชีวิตกับการงานไปด้วยกันได้เนี่ยฮะสรุปรวมความแล้วทั้งผู้บริหารทั้งพนักงานก็คิดร่วมกันว่าเราอยู่แบบพอดีๆแบบนี้ค่ะดีแล้ว
3: ด้วยวิธีการทำธุรกิจอย่างพอประมาณใช้ความรู้ความรอบคอบใช้เหตุผลในการตัดสินใจร่วมกันโดยคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมนะคะจึงเกิดพลังที่เข้มแข็งจากภายในองค์กรเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีค่ะธุรกิจจึงดำเนินไปอย่างไม่ขาดตอนมีผลงานที่ได้รับการยอมรับจากสังคมอย่างต่อเนื่องค่ะ
2: รายการที่ป่าใหญ่ทำมีเยอะฮะแต่โดยทิศทางโดยรวมเนี่ยบริษัทป่าใหญ่ครีเอชั่นก็จะทำรายการสารคดีโทรทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการพัฒนาประเทศเกี่ยวข้องกับสตรีเด็กสิ่งแวดล้อมเป็นลักษณะงานเชิงสังคมแล้วก็เราก็สนใจเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีด้วยสำหรับรายการที่เราเคยทำรายการแรกเลยก็คือรายการทุ่งแสงตะวันเป็นรายการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอะฮะแล้วก็มีเด็กเป็นคนเล่าเรื่องเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของเขาวิถีชีวิตการพึ่งพาธรรมชาติงานวัฒนธรรมพิธีกรรมความเชื่อเพราะเรามีความรู้สึกว่าทุกวันนี้สังคมไทยน่ะรับรู้เรื่องราวต่างๆจากกระแสหลักผ่านทางสื่อผ่านทางสิ่งที่เรามองเห็นแต่ว่าจริงๆสิ่งที่เรามองไม่เห็นมองไม่ถึงซ่อนอยู่ตามที่ต่างๆมีคุณค่าและมีความหมายเนี่ยมันถูกละเลยหลงลืมไปแล้วพอมันมีปัญหาความขัดแย้งความคิดที่แปลกแยกแตกต่างเนี่ยเราก็จะปฏิเสธซึ่งความรู้สึกแบบนี้เนี่ยไม่อยากให้เกิดขึ้นในสังคมเราสังคมเนี่ยควรจะหลากหลายต่างคนต่างวิถีชีวิตต่างแนวคิดแต่ว่าสิ่งที่น่าจะอยู่ร่วมกันได้ก็คือน่าจะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขเพราะฉะนั้นการที่คนบางคนคิดไม่เหมือนเราในเรื่องวิธีการการแต่งกายความเชื่อการกินอาหารบางอย่างเนี่ยหรือศาสนาเนี่ยก็ไม่น่าจะถึงขั้นอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วก็บทบาทของสื่อมวลชนก็ควรจะเป็นบทบาทที่สร้างความเข้าใจในสังคมมีรายการชื่อริมระเบียงเป็นรายการวัยรุ่นแบบดีๆเชิงบวกที่เขารวมตัวกันทำกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆแล้วเราก็ไปตามจากทั่วประเทศแล้วก็พบว่าโอ้ยที่เราบอกว่าวัยรุ่นไร้สาระน่ะไม่จริงค่ะยังมีเด็กๆวัยรุ่นไม่ว่าจะเป็นเด็กในชนบทหรือเด็กในเมืองที่เขาใฝ่ดีนะคะ
3: และนี่คืออีกหนึ่งแง่มุมของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงนะคะที่ประยุกต์ใช้ได้กับการทำธุรกิจที่อยู่บนพื้นฐานของความพอดีมีเหตุผลไม่ทำสิ่งใดเกินตัวและใช้ความรู้คู่คุณธรรมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ธุรกิจอยู่ได้อย่างมั่นคงค่ะ
4: พอเพียงนี้อาจจะมีมากอาจจะมีหรูหราก็ได้แต่ว่าต้องไม่เบียดเบียนคนอื่นต้องให้พอประมาณตามอัตภาพพูดจาก็พอเพียง ทำอะไรก็พอเพียงปฏิบัติตนก็พอเพียงพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2541เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม่
6: ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลสัญญาณรับไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอสอ
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

โอวาทของพระอาจารย์สิงห์ทองธรรมวโรแห่งวัดป่าแก้วอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าสุขได้สบายได้แต่สุขสบายเพราะความหลงของใจถ้าเกิดโรคภัยเจ็บปวดขึ้นเขาจะมาเต้นรำขนาดไหนให้ดูมันก็ไม่เพลินจะเอาเงินเอาทองมาวางกองเทินไว้ใหญ่โตขนาดไหนมันก็ไม่มีความสุขเพราะใจมันเป็นทุกข์มันหวงในชีวิตคนที่ไม่มีความสุขของใจโดยส่วนใหญ่ไปสถานที่ใดใครเข้ามาหาก็บ่นว่าทุกอย่างนั้นก็บ่นว่าทุกอย่างนี้ทั้งที่มีสมบูรณ์ทุกอย่างบ้านช่องห้องหออะไรก็ใหญ่โตเงินทองข้าวของอะไรก็เยอะแยะแต่ก็บ่นว่าทุกมันทุกข์อะไรมันทุกข์ใจ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
2: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
2: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
2: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
2: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
2: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
3: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
2: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
4: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
5: ร้านกำนันมานะ
4: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: นี่นี่นี่อานงลือรู้ไหมนายตันหลักเขาว่าไอ้แมงมึงเลิกยาไล่นะก็พงคอไปเสียทีเนาะแต่เพิ่งมึงบังคงสิยังเสพอยู่เลยอ่ะปล่อยไว้เดี๋ยวยาเสพติดมันจะกลับมาระบาดในหมู่บ้านเรานะ
1: อ
0: ้
1: าวแล้วแม่แปะไม่บอกผู้ใหญ่แล้ว
2: ใช่ๆรู้แล้วอมไว้จะได้อะไรขึ้นมาไม่ได้เรื่อง
0: ก็ว่ายังไม่แน่ใจข่าวจริงหรือเต่าลือก็ไม่รู้เหลียวก็ถูกหลาซี่เหงียแกสิ
1: โอ้ยผู้ใหญ่แกไม่ด่าหรอกแกจะชมใช่ไหมว่าเพราะแปะช่วยเป็นหูเป็นตาช่วยดูแลคนในชุมชนได้ข่าวอะไรมันก็บอกแกจริงไม่จริงแกก็ไปตาสืบเองละนะวัยรุ่นคอนเฟิร์ม
3: พูดเรื่องไอ้คุดกับไอ้ขวัญอยู่แล้วฮะ
0: ไอ้ยาผู้ใหญ่รู้หมดเลียวเหรอ
3: รู้สิฉันไปคุยกับพ่อกับแม่มันมาแล้วไอ้คุดนี่ยังพอคุยรู้เรื่องนะมันรับปากจะเข้าไปบำบัดแต่ไอ้ขวัญนี่สิพ่อแม่พูดมันยังไม่เชื่อเลยฉันกล่อมมันไป2รอบแล้วดูจะไม่ได้ผล
0: ถึงขนาดผู้ใหญ่เอ่ยปากแล้วมึงยังไม่หือไม่เออแบบนี้แม่มึงน่าจะด่าเป็นภาษาอิตาลี
2: ว้ายแกพูดเป็นหรอไอ้ภาษาอิตาลงอิตาลีเนี่ยเอาภาษาคนให้รู้เรื่องก่อนเถอะยะ
0: แม่แม่อากุลับก็
1: ข้างหน้านะถ้าทายผู้ใหญ่ไปกล่อมไอ้ขวัญน่ะก็ชวนไอ้แม่มาด้วยดิมันเป็นเพื่อนกันน่าจะคุยกันได้ไอ้แม่ยังรักษาหายเลยคงจะเป็นตัวอย่างที่ดีเพื่อนมันได้จริงๆนะวัยรุ่นคอนเฟิร์ม
3: โอ้จริงดิไอ้นงหัวแหลมมากใช้ได้เลยนะเองเนี่ย
0: ผู้ใหญ่ไอ้นงมังหัวแหลมตรงไหนอ่ะพวกก็เห็นหัวมันกลมๆดิ๊กๆอยู่เนี่ย
2: นั่นนั่นไงนั่นไงเรื่องฉลาดนี่ยกให้เลยเขาคนนี้เนี่ยแ
3: ปะปัดเลยเนี่ยหัวแหลมนี่เขาหมายถึงฉลาดหลักแหลมความคิดดีมากอ้อแล้วนี่อาแปะคราวหน้าถ้าไปรู้มาว่าเด็กวัยรุ่นในบ้านเราคนไหนมันหลงผิดติดยาก็บอกฉันเลยนะช่วยกันค้นหาเป็นหูเป็นตาชุมชนเราจะได้น่าอยู่เรื่องง่ายๆทำได้ไหมเนี่ย
0: ว่าจะบอกว่าทุกเรื่องที่รู้จะบอกมูลี
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดการค้นหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเป็นการลดการขยายวงกว้างของปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะเมื่อไม่มีผู้เสพผู้ค้าก็ไม่สามารถจำหน่ายได้ดังนั้นมาช่วยกันเป็นหูเป็นตาค้นหาผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องผู้นำชุมชนเพื่อเยียวยาสังคมให้ปลอดจากยาเสพติด
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด

ถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ลือจำนำไม่ไรแล้วเหมหน้าเก่าเก่าว่าจำหน้าลือไรนิ้วมือลือมังไม่มีเส่งมือเลยว่ารู้ไม่ออกจำนำไม่ไร
1: เป็นอย่างจำนำบ่ได้ลายมือค่อยลายมือคนบ่แม่นลายมือลิงไปลงอื่นก็ได
0: ้ลือไปลงอื่นก็จำนำไม่ไรเชื่อว่าสี่
2: ครับ

0: เตือนเลย
1: จะเอาอะไรไปจำนำอีกล่ะ
0: มุ้งอ่ะ
1: บ้าฉันไม่ให้เธอหรอกของก็จำนำ
0: ยี่จุก็ยังดีนะ
1: บ้าเถียงก็จำนำเธอนี่จอมจำนำทรหดจริงๆฉันไม่ให้เธอหรอก

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรด

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิร์ตซ
1: ์เบื่อหนูสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะบ้านเรือนในบางย่านนะคะมีหนูเข้ามารบกวนมากบางบ้านแม้นจะมีมุ้งลวดนะคะก็ไม่สามารถกันหนูได้มันกัดมุ้งลวดเป็นช่องแล้วก็ลอดตัวเข้ามาลื้อหาของกินอะไรที่คิดว่ากินได้นะคะมันกัดกระจุยกระจายเกลื่อนไปหมดบนเพดานนี่นะคะหนูว่าจะวิ่งไล่กันขวักไขว่เกือบทั้งคืนผู้ที่อยู่อาศัยแทบจะไม่ได้หลับไม่ได้นอนเพราะว่าเสียงรบกวนค่ะด้วยความรำคาญนะคะหลายบ้านจึงได้ไปซื้อยามาเบื่อหนูบางบ้านก็เอาแมวมาเลี้ยงทีละหลายๆตัวโดยไม่ให้ข้าวกินก็ให้แมวจับหนูกินเองค่ะมีบ้านหนึ่งนะคะหนูเยอะค่ะแต่ว่าไม่กล้าเบื่อหนูเพราะว่ากลัวบาปเพื่อนบ้านผู้หวังดีก็มาแนะนำว่าไม่บาปหรอกเราเอาข้าวสารพิษมาวางไว้เฉยๆหนูมากินเองเราไม่ได้จับกรอกปากมันสักหน่อยจะบาปได้อย่างไรผู้ถูกแนะนำก็ยังไม่กล้าเบื่อหนูอยู่ดีค่ะเพราะว่าปักใจเชื่อแน่ๆว่าเป็นบาปเพื่อให้มั่นใจยิ่งขึ้นจึงนำเรื่องนี้ไปกราบถามพระอาจารย์ก็ได้รับคำยืนยันนะคะว่าบาปจริงๆค่ะเพราะว่าเจตนาในการเอาข้าวสารพิษมาวางไว้มุ่งก็จะฆ่าหนูอย่างเด่นชัดที่อ้างว่าหนูมากินเองเราแค่เอาวางไว้ไม่ได้จับกรอกปากหนูซะหน่อยก็เป็นเพราะว่าหนูไม่ยอมให้จับต่างหากถ้าจับตัวมันได้ก็ไม่แน่เหมือนกันใช่ไหมคะบางคนนะคะทั้งโกรธเกลียดอาฆาตหนูเรากับศัตรูคู่แค้นใช้กรงดักหนูมาเนี่ยนะคะก็จะเอาหนูเนี่ยไปแช่น้ำให้หนูจมน้ำตายอยู่ในกรงนั้นเลยหรือว่าเอากรงไปเผาไฟย่างหนูให้ตายอยู่ในนั้นมีวิธีโหดๆอีกหลายอย่างค่ะที่บางคนทำเพื่อจะกำจัดหนูให้หายแค้นนะคะขณะที่ทำก็คิดเอาเองว่าไม่บาปทำไปด้วยความสะใจครั้นถึงคราวบาปส่งผลค่ะไฟไหม้ตึกเนี่ยนะคะก็ตัวเองติดอยู่ในลูกโรงออกไม่ได้ถูกไฟคลอกตายก่อนตายนะคะภาพหนูที่ตนเผาทั้งเป็นทั้งกรงเนี่ยนะคะก็จะปรากฏให้เห็นหรือบางคนค่ะรถยนต์ที่ตนนั่งตกไปในคลองหาทางออกไม่ได้ก็จมน้ำตายใครทำกรรมใดไว้ยอมได้รับผลแห่งกรรมนั้นตายแล้วยังตกนรกอีกด้วยนะคะถ้าไม่อยากทำบาปก็จะกำจัดหนูให้หมดใช่ไหมคะทำบ้านให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ทิ้งอาหารการกินเอาไว้เดี๋ยวหนูหาของกินไม่ได้ก็ไปเองละค่ะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ

0: ชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพ บกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานรวมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่ฟั่นอาจารโรแห่งวัดป่าอุดมสมพรอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลเราเขาอะไรสักอย่างเราเพ่งดูสิมันไม่เป็นแก่นสารที่ไหนเลยถ้าเป็นแก่นสารทำไมคนจึงล้มหายตายจากถ้าเป็นแก่นสารตัวตนของเราทำไมเป็นหวัดเป็นไอเป็นไข้ทำไมเป็นหนาวเป็นร้อนเป็นทุกข์เป็นร้อนเพราะเหตุนี้พึงเห็นว่าไม่ใช่ตัวตนตาสำหรับเห็นรูปใจเป็นผู้รู้ว่ารูปดีรูปชั่วรูปไม่ดีรูปไม่ชั่วแท้ที่จริงรูปทั้งหลายเขาไม่ได้ว่ารูปเขาดีเขาไม่ได้ว่าเขาชั่วเราต่างหากเป็นผู้ไปว่าเอาสมมุติเอาพระสติหมายถึงลมหายใจเข้าพระวินัยหมายถึงลมหายใจออกพระปรมัตถ์หมายถึงผู้รู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นอันจบพระไตรปิฎกนอกนั้นเป็นแต่กิ่งก้านสาขาเท่านั้น

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้ยงั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดนารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วย

0: หยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

94.5 MHz ใจที่ละเอียดเที่ยงธรรมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคนที่มีความเที่ยงธรรมย่อมโดดเด่นสว่างไสวเหมือนดวงอาทิตย์ตอนเที่ยงวันงามเหมือนดวงจันทร์วันเพ็ญแจ่มกระจ่างอยู่กลางฟ้าใจของคนที่ไม่ลำเอียงหรือไม่มีอคติสี่คือลำเอียงเพราะรักลำเอียงเพราะชังลำเอียงเพราะโกรธแล้วก็ลำเอียงเพราะหลงนะคะเราครอบงำย่อมเป็นใจที่ละเอียดเที่ยงธรรมย่อมแผ่กว้างออกไปเหมือนแสงจันทร์ที่แผ่รัศมีคลี่คลุมโลกทั้งโลกได้ฉันนั้นดังเช่นกระแสทานน้ำแม้นไหลไปได้กว้างไกลก็เพียงเฉพาะบนผืนดินเท่านั้นค่ะแต่ถ้าน้ำนั้นแตกตัวเป็นไอน้ำจะมีความละเอียดอ่อนยิ่งขึ้นย่อมสามารถที่จะระเหยแทรกซ้อนเข้าไปได้แม้ในเนื้อหินบนท้องฟ้ากลางอากาศคนที่มีใจละเอียดอ่อนบริสุทธิ์ก็เช่นเดียวกันค่ะย่อมเล็งเห็นโทษของความอยุติธรรมจึงควบคุมกายวาจาของตนให้ตั้งอยู่ในความเป็นธรรมเสมอมองทะลุปลุกโปร่งถึงเหตุผลต่างๆสามารถนำประโยชน์และความสุขมาให้ทั้งแก่ส่วนตนและส่วนรวมมักประสบแต่ความสุขความเจริญและมีเกียรติยศชื่อเสียงเหมือนพระจันทร์ข้างขึ้นที่เริ่มสว่างเพียงส่วนเสี้ยวแล้วจะค่อยๆสว่างขึ้นสว่างขึ้นจนกระทั่งเป็นพระจันทร์เต็มดวงสมดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในสิงคาลกสูตรว่าผู้ใดไม่ประพฤติล่วงธรรมเพราะความรักความชังความโกรธความหลงยศย่อมเจริญแก่ผู้นั้นเหมือนดวงจันทร์ในข้างขึ้นกล่าวอีกในนึงนะคะว่าคนที่ใจละเอียดเที่ยงธรรมนั้นคือคนดีที่มีความสำนึกรับผิดชอบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่นด้วยแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: ุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้หนึ่งกลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊สสองหัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: 94.5
1: MHz ตอนที่8ความพอเพียงเริ่มต้นที่โรงเรียนค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: เด็กต้องปลูกจิตสำนึกให้เขาคิดดีทำดีและปฏิบัติดีเนาะเพราะเหมือนสร้างตึกสร้างฐานให้มันแน่นนะคะคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่ว่าที่โรงเรียนจะเป็นบริบทเกี่ยวกับทางด้านเกษตรอย่างเดียวนะคะความอดทนความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันความพอมีพอกินความไม่ฟุ้งเฟ้อที่จะปลูกฝังให้เด็กเอกสารหรือว่าความรู้ต่างๆที่เราจะสอดแทรกในเนื้อหาแต่ละวิชาได้ค่ะได้ทุกวิชาเลยนะคะ
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: โรงเรียนคือบ้านหลังที่สองของเยาวชนโดยมีคุณครูเป็นผู้ประสาทความรู้อบรมสั่งสอนดุจดังพ่อแม่คนที่สองที่จะช่วยเติมเต็มชีวิตเยาวชนให้มีทั้งวิชาความรู้และจิตใจที่ดีงามร่วมบ่มเพาะอนาคตของชาติให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดีเป็นพลังขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่มั่นคงอย่างยั่งยืนอันเป็นเป้าหมายสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดลำพูนมีนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงชั้นประถม6รวม290คนแม้จะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กแต่ครูและชุมชนกลับมีพลังความคิดที่ยิ่งใหญ่ค่ะที่จะสร้างเยาวชนของชาติที่เพียบพร้อมด้วยความรู้คู่คุณธรรมที่นี่คือโรงเรียนเทศบาลจามเทวีค่ะคุณครูกรรณิกามาบุญมีอาจารย์ใหญ่จะมาบอกเล่าแนวทางการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการและการเรียนการสอนของโรงเรียนแห่งนี้ค่ะ
2: เมื่อปีพ.ศ. 2542ทางโรงเรียนเราก็ใช้แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบริหารจัดการในโรงเรียน3อย่างด้วยกันนะคะเช่นการปลูกผักเลี้ยงไก่แล้วก็เลี้ยงปลานะคะเพื่อนำผลิตผลที่ได้จากโรงเรียนนำมาใช้ในกิจการเกี่ยวกับอาหารกลางวันของโรงเรียนค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็กนำเอาแนวปรัชญาของในหลวงเราเนาะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งจะได้เรียนและฝึกทักษะในโรงเรียนและนำไปปฏิบัติที่บ้านนะคะซึ่งเป็นอาชีพเสริมให้นักเรียนได้ทำตอนโรงเรียนปิดหรือว่าวันเสาร์วันอาทิตย์ค่ะ
3: และนี่คือก้าวเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ซึ่งนำสู่กิจกรรมอีกมากมายค่ะด้วยเข้าใจในแก่นแท้ของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงคุณครูกรรณิกามาบุญมีคุณครูใหญ่โรงเรียนเทศบาลจามเทวีจังหวัดลำพูนจึงนำหัวใจสำคัญของการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ในการเรียนการสอนอบรมนักเรียนค่ะ
2: หลักเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงก็คืออยู่อย่างพอมีพอกินไม่ฟุ้งเฟ้ออดออมประหยัดนะถ้าเราอยู่กันแบบนี้ก็คงไม่มีปัญหาในเรื่องความยากจนเพราะว่ารู้คำว่าความพอดีอย่างนี้ค่ะทางโรงเรียนก็นำโครงการจริยธรรมคุณธรรมปลูกฝังตั้งแต่ชั้นประถมวัยถึงชั้นประถมปีที่6เกี่ยวกับธนาคารความดีนะคะเรื่องการอดออมแล้วก็เอาขยะที่บ้านมาขายที่โรงเรียนค่ะในเรื่องของโครงการธนาคารความดีเช่นถ้าเด็กทำความดีอย่างเก็บเงินได้เก็บของได้หรือว่าช่วยคุณครูบาอาจารย์หรือช่วยเพื่อนสอนเพื่อนอะไรเนี่ยค่ะสอนน้องบ้างไปเล่านิทานให้น้องฟังบ้างเงี้ยค่ะครูประจำชั้นเขาก็จะบันทึกไว้นะคะแล้วก็สิ้นปีมาก็แจกรางวัลแล้วก็แต่ละเดือนนี่จะนำชื่อแต่ละชั้นนั่นทำแผ่นพับแจ้งข่าวสารให้ผู้ปกครองทราบค่ะให้เด็กทั่วโรงเรียนเนี่ยเป็นข่าวสารของโรงเรียนรับทราบทุกเดือนค่ะอดออมอย่างเช่นแต่ละชั้นนี่เขาจะรับฝากเงินชั้นใครชั้นมันเนี่ยนะคะทางครูประจำชั้นเช้ามานี่เขาก็จะจดละแต่ละคนนี่จะฝากเท่าไหร่เท่าไหร่นะคะ
3: นอกเหนือจากการอบรมบ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียนโดยทำให้เป็นเรื่องใกล้ตัวซึ่งทำได้ง่ายในชีวิตประจำวันแล้วนะคะโรงเรียนเทศบาลจามเทวียังวางแนวทางประยุกต์แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเข้าสู่การเรียนการสอนโดยเริ่มตั้งแต่ชั้นอนุบาลค่ะ
2: ปลูกจิตสำนึกตั้งแต่ชั้นอนุบาล นะชั้นปฐมวัยนี่ก็เราจะแบ่งโซนพื้นที่ให้นักเรียนปฐมวัยเป็นสวนเกษตรน้อยๆค่ะก็จะเป็นที่หนึ่งให้เขาได้หวานเขาจะลงมือปฏิบัติกันเขาก็สนุกกันมากเลยค่ะบางทีเขาก็จะพูดว่าบ้านหนูก็มีอย่างเงี้ยค่ะคุณครูก็จะถามว่าปลูกทำไมมีแต่ผักเราจะไปซื้ออะไรไหมประหยัดไหมแบบว่าถามให้เด็กได้คิดไงฮะเนี่ยมีผักเนี่ยเห็นไหมซื้อหมูเนี่ย10 บาทก็กินได้หลายมื้อเด็กต้องปลูกจิตเขาก่อนนะคะปลูกจิตสำนึกของเขาให้เขาคิดดีทำดีและปฏิบัติดีเนาะพอเหมือนสร้างตึกสร้างฐานให้มันแน่นนะคะก็จะไปได้สวยงามมากค่ะ
3: เมื่อปลูกจิตสำนึกเด็กนักเรียนอนุบาลให้ซึมซับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแล้วสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6โรงเรียนก็ได้จัดโครงการการบูรณาการเรียนรู้สู่วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงจัดให้มีอุทยานการศึกษา20อุทยานเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนซึ่งแก่นการนำเสนอในอุทยานการศึกษาก็จะเป็นการบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเข้ากับหลักสูตรพื้นฐานของโรงเรียนค่ะซึ่งแนวคิดเรื่องอุทยานการศึกษาเกิดจากการร่วมกันคิดระหว่างโรงเรียนส่วนงานเทศบาลและผู้ปกครองเพื่อช่วยกันพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนของท้องถิ่นค่ะ
2: พอบริบทของโรงเรียนนี้เป็นทุ่งนาค่ะผู้ปกครองเขาส่วนมากเขามีอาชีพปลูกผักทำนาอะไรพวกนี้นะคะท่านอาคมตอนนั้นท่านเป็นเทศมนตรีก็ได้ปรึกษาหารือกันกับคณะครูผู้ปกครองว่าเราจะจัดอุทยานแหล่งเรียนรู้ให้เด็กในเรื่องอะไรบ้างนะคะให้เด็กได้ปฏิบัติจริงทำจริงปีนี้ก็เพิ่งทดลองว่าเราจะทำ5อุทยานด้วยกันนะคะพืชผักรักไทยไร่นาสาธิตชีวิตจิ้งหรีดน้อยจะเลี้ยงจิ้งหรีดเลยค่ะแบบเป็นบ่อเลยนะคะเราเลี้ยงเพื่อให้ปลากินเพราะมันเป็นธาตุเหล็กที่จะเสริมให้ปลากินแล้วมันจะโตเร็วนะคะอีกอย่างนึงวัตถุประสงค์เราอาจจะทำเป็นอาชีพเลยก็ได้เพราะจิ้งหรีดนี้มีคุณค่าแล้วก็ขายแพงแล้วก็สับซอยหมักเพิ่มคุณค่านี้เป็นปุ๋ยหมักนะคะเลี้ยงปลาได้ประโยชน์ก็คือเราเลี้ยงปลาในสระขณะนี้เราก็เลี้ยงปลาช่อนอยู่300กว่าตัวแล้วก็ปลากดอีก400กว่าตัวแล้วก็จะสร้างอุทยานเพิ่มมาอีกหลายอย่างด้วยกันเช่นลำไยนะคะเพราะว่าลำพูนเป็นเมืองลำไยก็จะสร้างอุทยานเกี่ยวกับลำไยขึ้นมานะคะวันนั้นได้คุยกันแล้วก็เกี่ยวกับการเพาะเห็ดแล้วก็การเลี้ยงผึ้งซึ่งทางโรงเรียนเราทำเกี่ยวกับอุทยานนี้ยังไม่ถึงปีเขาก็จะมาเยี่ยมชมประมาณ60แห่งละต่างประเทศมา5ประเทศค่ะเช่นลาวแล้วก็เขมรฝรั่งเศสเยอรมันสหรัฐ
3: ไม่เพียงแต่ความชื่นชมที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนแห่งนี้เท่านั้นนะคะความชื่นชมยังส่งผ่านไปยังหมู่เด็กนักเรียนที่ได้รับการบ่มเพาะสิ่งที่ดีผ่านแนวทางจัดการศึกษาของโรงเรียนแห่งนี้อีกด้วยค่ะ
2: อันนี้เป็นที่ยอมรับค่ะซึ่งส่วนมากเด็กจะรักกันมากค่ะแล้วก็ทางโรงเรียนได้สร้างภาวะผู้นำด้วยนะคะไม่ว่าโรงเรียนประจำจังหวัดหรือว่าโรงเรียนเทศบาลที่สอนระดับมัธยมนะคะจะมาพูดอยู่เสมอว่าเด็กที่จบจากโรงเรียนเทศบาลจามเทวีนั้นเขาจะเป็นผู้นำได้เป็นอย่างดีค่ะเพราะว่าโรงเรียนก็มีกิจกรรมเยอะอย่างเช่นปัจจุบันนี้
3: กับความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของโรงเรียนเทศบาลเล็กๆแห่งจังหวัดลำพูนคุณครูกันนิกามาบุญมีได้ตอบข้อสงสัยของหลายคนที่ว่าการนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์เข้ากับหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนและสามารถสอดแทรกอยู่ในวิชาเรียนต่างๆได้อย่างไร
2: คำว่าเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่ว่าที่โรงเรียนจะเป็นบริบทเกี่ยวกับทางด้านเกษตรอย่างเดียวนะคะความอดทนความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันความพอมีพอกินความไม่ฟุ้งเฟ้อที่จะปลูกฝังให้เด็กเอกสารหรือว่าความรู้ต่างๆที่เราจะสอดแทรกในเนื้อหาแต่ละวิชาได้ค่ะได้ทุกวิชาเลยนะคะไม่ใช่ว่าเราสอนคณิตศาสตร์อย่างเดียวก็จะสอนอย่างเดียวไม่ใช่ค่ะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับหลักในการใช้สิ่งของอย่างเช่นให้มันมีประโยชน์ให้มันคุ้มค่าอย่างเงี้ยภาษาไทยก็เช่นเดียวกันนะก็ให้เด็กเขียนความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงว่าเด็กมีความคิดยังไงกับในเรื่องนี้อย่างเงี้ยให้เด็กถอดออกมาจากจิตใจของเขาภาษาอังกฤษนี่เขาก็เป็นศัพท์นะคะคุณครูเขาก็จะสอนศัพท์เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็อย่างเช่นสังคมก็สอนการประหยัดไม่ฟุ้งเฟ้อความพอดีอดทนอดกั้นอะไรพวกเนี้ยจิตใจเอื้อเฟื้อแบ่งปันมีอะไรเหมือนเราปลูกผักอะไรบ้านนี่แบบชนบทเขาจะให้กันเนาะฟรีไม่ต้องไปซื้อไปหากันก็สามารถอยู่ได้ฮะ
3: โรงเรียนเทศบาลจามเทวีจังหวัดลำพูนเป็นตัวอย่างของโรงเรียนและคนในชุมชนที่ร่วมกันนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ให้เข้ากับการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรการศึกษาเป็นแกนกลางเพื่อร่วมกันบ่มเพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้เป็นคนที่สมบูรณ์พร้อมทั้งความรู้และจิตใจที่เข้มแข็งเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวเป็นคนดีของสังคมและเป็นพลเมืองที่ทรงคุณค่าของประเทศไทยเราค่ะ
1: การให้การศึกษาที่สมบูรณ์ไม่ใช่ของง่ายเพราะเป็นงานที่ละเอียดซับซ้อนและกว้างขวางมากจะต้องใช้ความรอบรู้ความสังเกตจดจำและความฉลาดรอบคอบอย่างมากทั้งต้องมีความเสียสละอดทนมีความเพียรอย่างแรงกล้าด้วยจึงจะกระทำให้สำเร็จได้พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยวิชาการศึกษา27 พฤศจิกายน 2515
0: เศรษฐกิจพอเพียง
1: พื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ครั้งใดน้ำตาของข้าน้อยมันไหลไหลอยู่เมืองไทยก็สบายสบายแต่ก็อดคิดฮอดคุณพ่อคุณแม่บ่ได้บ่ฮู้ว่าเวรกรรมหยังของข้าน้อยน้อ

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: ุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้หนึ่งกลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊สสองหัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่ขาวอนาลโยแห่งวัดถ้ำกองเพนอำเภอหนองบัวลำพูจังหวัดอุดรธานีท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าการปฏิบัติธรรมนั้นไม่มีโทษมีแต่คุณคือจิตไม่ขุ่นมัวจิตผ่องใสจิตเบิกบานจะยืนเดินนั่งนอนก็มีความสุขไม่มีความทุกข์จะเข้าสู่สังคมใดๆก็องค์อาจกล้าหาญการทำความเพียรเมื่อสมาธิเกิดมีขึ้นแล้วจะไม่มีความหวั่นไหวไม่มีความเกียจคร้านต่อการงานทั้งทางโลกทั้งทางธรรมจากนั้นก็เป็นปัญญาที่จะมาเป็นกำลังเมื่อปัญญาเกิดขึ้นแล้วรู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์จะเรียนทางโลกก็สำเร็จจะทำการทางธรรมก็สำเร็จพระพุทธเจ้าท่านจึงสั่งสอนอบรมให้เกิดให้มีขึ้นมาเบื้องต้นตั้งแต่ศีลศีลเป็นที่ตั้งของสมาธิสมาธิเป็นที่ตั้งของปัญญาไม่ว่าศีลสมาธิหรือปัญญาเป็นทางมาแห่งวิมุตติคือความหลุดพ้นด้วยกัน

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: เฮ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
1: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
1: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
0: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
0: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธ
1: ุ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
2: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
3: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
4: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
5: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
6: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของพระนิโรธรังสีคัมภีรปัญญายาจารย์หรือหลวงปู่เทศรังสีแห่งวัดหินหมากเป้งอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าใจคือผู้อยู่เฉยๆและรู้ตัวว่าเฉยไม่คิดไม่นึกอันนั้นแหละเรียกตัวใจจิตคือผู้คิดนึกมันคิดมันนึกมันปรุงมันแต่งสัญญาอารมณ์ทั้งหมดทั้งปวงอันนั้นเรียกจิตเรื่องเรียนพระพุทธศาสนาไม่ต้องไปเรียนอื่นไกลเรียนเข้ามาหาใจเสียก่อนแล้วหมดเรื่องพระพุทธเจ้าทรงสอนสาวกทั้งหลายก็สอนถึงใจทั้งนั้นถึงที่สุดก็คือใจเรียกว่าพุทธศาสนาสอนถึงที่สุดคือใจเท่านั้นแต่ว่าเราน่ะยังทำไม่ถึงล่ะสิเราจะต้องพยายามฝึกหัดอบรมใจของตนนี้ให้มันถึงที่สุดมันจึงจะเข้าถึงที่สุดของพุทธศาสนาหมดพุทธศาสนาได้ผู้ใดทำใจให้เป็นกลางได้ผู้นั้นจะพ้นจากทุกข์ทั้งปวง

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
1: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
2: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้ยงั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดนารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ตอนที่9การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับต่างๆค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ตั้งแต่ผมศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาผมมีความรู้สึกว่าการตัดสินใจของผมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดำเนินชีวิตปกติประจำวันหรือการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานธุรกิจหรือหน่วยงานที่เป็นราชการหรือเป็นมูลนิธิผมมีความรู้สึกว่าจากการศึกษาหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยทำให้ผมตัดสินใจในทุกๆเรื่องได้ดีขึ้น
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: ทันทีที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจในปี2540แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสมานานกว่า20ปีได้ถูกหยิบยกมากล่าวถึงอย่างมากค่ะในฐานะแนวคิดการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพที่นำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนในอดีตที่ผ่านมานะคะเราไม่ได้ตระหนักถึงการดำเนินชีวิตด้วยความรอบรู้รอบคอบและการเตรียมรับความเปลี่ยนแปลงกันมากนักดร.จิรายุอิสรางกูลณ อยุธยากรรมการและผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เล่ามุมมองความคิดของท่านว่าสิ่งใดคือปัญหาของการดำเนินชีวิตในยุคนี้ค่ะ
4: ปัญหาเนี่ยคือถ้าเราคิดผิดตั้งแต่เดี๋ยวนี้มันอาจจะนำไปสู่ชีวิตที่เรียกว่าไม่มีความสุขอย่างยกตัวอย่างง่ายๆนะแทนที่จะพูดเป็นนามธรรมอย่างเงี้ยสมมติว่ามีคนเขามาบอกว่าเอ๊ะนี่โทรศัพท์มือถือใหม่เอี่ยมเลยเครื่องเล่นมากมายนะถ้าเราเกิดอยากได้นะโดยเราไม่คำนึงถึงว่ารายได้เรามีเท่าไหร่เราทิ้งไอ้ของเก่าที่เรามีอยู่ไปซื้อของใหม่เป็นหนี้เขายอมผ่อนส่งอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะไม่สบายไปอีกเป็นปีก็ได้เนี่ยเพราะนั้นก็เป็นเรื่องที่เราต้องเผชิญกับการตัดสินใจแต่ถ้าเรายึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยผมคิดว่าโอกาสที่เราจะตัดสินใจถูกเนี่ยมีมากขึ้นกว่าเดิมเยอะ
3: การจะยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเป็นหลักคิดในการตัดสินใจสิ่งที่น่าสนใจคือท่ามกลางความแตกต่างของผู้คนทั้งวัยอายุอาชีพศาสนาและภูมิหลังของชีวิตสิ่งใดทำให้ผู้คนที่หลากหลายและแตกต่างเหล่านี้นำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ได้เหมือนกันค่ะ
4: ความเหมือนของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็คือผมคิดว่าคือเป้าหมายเราต้องการให้ทุกๆคนมีความสุขตามอัตภาพนะไม่ว่าจะเป็นเด็กวัยรุ่นผู้ใหญ่คนแก่ผู้หญิงผู้ชายคนในชนบทคนในเมืองนะฮะส่วนความต่างกันก็คือว่าผู้คนเนี่ยแตกต่างกันเด็กก็อาจจะมีความสุขตามอัตภาพที่ไม่เหมือนกับผู้ใหญ่หรือคนแก่คนในเมืองก็คงจะไม่มีความสุขตามอัตภาพที่เหมือนกับคนในชนบทความเหมือนกันอีกอย่างหนึ่งของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็คือหลักการเราจะพูดถึง3ห่วงกับ2เงื่อนไขคือเราบอกว่ามี3ห่วงที่เป็นหลักการเนี่ยคือความพอประมาณความรู้และการใช้เหตุใช้ผลแล้วก็ห่วงที่3ก็คือภูมิคุ้มกันต่อความเสี่ยง2เงื่อนไขก็คือเงื่อนไขที่1คือคุณธรรมความซื่อสัตย์ความอดทนความเพียรความไม่เบียดเบียนผู้อื่นอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นข้อ2ก็คือความรอบคอบและความระมัดระวังในการใช้ความรู้เราคิดว่าหลักเนี่ยเหมือนกัน3ห่วงกับ2เงื่อนไขเนี่ยแต่เอาไปใช้ในแต่ละสถานการณ์ถ้าเด็กกำลังจะเรียนหนังสือก็ต้องไปใช้มันในลักษณะหนึ่งคนจะไปประกอบการเกษตรก็ต้องไปใช้ในลักษณะหนึ่งนะคนทำการเกษตรอยู่ไกลอยู่จังหวัดกาฬสินธุ์อย่างเงี้ยกับคนทำการเกษตรอยู่สระบุรีก็อาจจะไม่เหมือนกันอีกเพราะฉะนั้นนี่คือความต่างแต่ว่าหลักนั้นเหมือนกันทุกคนไม่มีสูตรสำเร็จจะต้องเอาหลักเนี่ยไปประยุกต์ใช้ในที่ต่างๆภายใต้สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมือนกันมันเป็นเรื่องที่เมื่อ 2-3 วันนี้ผมได้ฟังคนพูดเนี่ยก็ประทับใจมากว่าเขาบอกว่าเป็นวิธีคิดพอรู้หลักการแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีวิธีคิดที่จะประยุกต์ใช้กับตัวเอง
3: เมื่อคิดน้อมนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแกนหลักในการดำเนินชีวิตโดยเฉพาะกับการประกอบอาชีพเพื่อวางรากฐานชีวิตให้เติบโตอย่างยั่งยืนหลายคนเกิดคำถามนะคะว่าอย่างไรจึงถือว่าพอประมาณอย่างไรคือความมีเหตุมีผลและอย่างไรที่เรียกว่ามีภูมิคุ้มกันต่อความเสี่ยง
4: ความพอประมาณนี่หมายความว่าค่อยๆสร้างฐานให้มั่นคงก่อนไม่ใช่ว่าพอเริ่มต้นแบบคลานก็อยากจะกระโดดไปยิ่งใหญ่เลยทันทีอะไรเงี้ยความรู้ความมีเหตุมีผลก็หมายความว่าไม่ใช่วันนึงตื่นขึ้นมาบอกเออฉันอยากจะผลิตสินค้านี้มันต้องไปศึกษาก่อนว่าตลาดเป็นอย่างไรคู่แข่งเป็นอย่างไรต้นทุนเราเป็นยังไงไม่ใช่ว่าโถมเข้าไปทันทีความมีภูมิคุ้มกันต่อความเสี่ยงก็คือหมายความว่าอย่าไปเล็งผลเลิศว่าวันนี้หมายคนมาต้องการเยอะเราต้องดูในอนาคตระยะยาวว่าถ้าให้มั่นคงจริงๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงเราจะได้ไม่ขยายเกินกำลังเกินไปอย่างเช่นธุรกิจที่จะต้องขยายให้ใหญ่โตทีเดียวแล้วกู้เงินเยอะๆเนี่ยถ้าเป็นผมเนี่ยผมไม่ทำผมคิดว่าทำอะไรที่พอสมควรก่อนอาจจะยอมเสี่ยงบ้างเล็กน้อยกู้เงินก็กู้เงินบ้างเล็กน้อยนะมีทุนอยู่หนึ่งผมอาจจะกู้สักจุดห้าแทนที่จะเป็นมีหนึ่งแล้วกู้ห้าถ้าเราคิดอะไรเล็งผลเลิศเกินไปเนี่ยมีเหตุการณ์อะไรมากระทบกระเทือนนิดเดียวอาจจะล่มสลายไปเลยก็ได้ผมก็มีความเชื่อมั่นว่าการก้าวหน้าอย่างมั่นคงเนี่ยดีกว่าการก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดในขณะที่ฐานยังคลอนแคลนอยู่เพราะนั้นภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยคนนึกว่าในบางกรณีเหมือนถอยหลังเข้าคลองไม่ใช่เป็นความก้าวหน้าเหมือนกันเพราะว่าในคำนิยามของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นพูดถึงความก้าวหน้าตามโลกาภิวัตน์เพียงแต่ว่าขอให้ฐานมั่นคง
3: และไม่เพียงให้ความสำคัญกับความพอประมาณความมีเหตุมีผลและมีภูมิคุ้มกันต่อความเสี่ยงแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงยังให้ความสำคัญกับคุณธรรมและความซื่อสัตย์และสิ่งนี้ได้ผ่านบทพิสูจน์เป็นรากฐานนำความสำเร็จมาสู่ชีวิตค่ะ
4: ผมพบกับนักธุรกิจหลายๆคนที่เขาอยู่มานานนะแล้วก็ก้าวหน้าไปด้วยดีเนี่ย 100% ต้องเป็นคนที่ยึดถือคุณธรรมความซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าความซื่อสัตย์ต่อสิ่งแวดล้อมถ้าสมมุติว่าเป็นคนที่คิดสั้นๆว่าวันนี้ขอมีกำไรเยอะๆโดยมากอยู่รอดไม่นานหรอกอย่างยกตัวอย่างนะเมื่อ 2-3 วันที่ผมฟังกรณีมีธุรกิจรายหนึ่งขณะนี้ประสบความสำเร็จเป็นลักษณะแฟรนไชส์ของธุรกิจค้าปลีกอ่ะเขาล้มลุกคลุกคลานกับธุรกิจอื่นๆมามากอันนี้ก็เป็นเรื่องของความเพียรแต่ในสุดมีคนถามเขาบอกอะไรคือปัจจัยที่ทำให้คุณสำเร็จที่สุดเขาบอกความซื่อสัตย์การที่เขาซื่อสัตย์ตรงต่อเวลาทำให้เขาเนี่ยได้รับความเชื่อถือจากลูกค้าเมื่อเขาได้รับความเชื่อถือจากลูกค้าเนี่ยต้นทุนทางด้านการเงินหรือแหล่งเงินเขาเนี่ยได้รับมาเต็มที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จ
3: แต่เศรษฐกิจพอเพียงก็ไม่ได้มีเป้าหมายเพียงแค่การสร้างรากฐานที่เติบโตอย่างยั่งยืนในระดับบุคคลเท่านั้นหากมุ่งหมายสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับสังคมด้วยเช่นกันเพราะสิ่งที่เป็นจริงอย่างที่สุดคือทุกชีวิตล้วนพึ่งพากันค่ะการอยู่ได้ของคนอื่นๆจึงเป็นความอยู่รอดของเราด้วยเช่นกัน
4: หลักการที่ต่อเนื่องจากหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะฮะพระบาทสมเด็จพระเคยมีพระราชดำรัสไว้ว่าคนเราเนี่ยควรจะดูแลตัวเองให้มั่นคงโดยไม่โลภจนเกินไปและเมื่อได้บรรลุความมั่นคงของตัวเองแล้วเนี่ยจะค่อยๆมีความสามารถที่จะช่วยผู้อื่นผมคิดว่าไม่ว่าระดับบุคคลหรือระดับบริษัทใหญ่ๆก็ตามเนี่ยถ้าได้ยึดหลักอันนี้ความหมายก็คือว่าจะแบ่งปันสมมุติว่าเป็นบริษัทเอกชนก็คือกำไรจะแบ่งปันกำไรเนี่ยไปช่วยผู้ที่ด้อยโอกาสในสังคมได้นอกเหนือจากภาษีที่ตัวเองจ่ายให้กับรัฐบาลไปช่วยคนยากคนจนแล้วตัวเองยังมีจิตใจที่เอื้อเฟื้อต่อสังคมได้อีกด้วยตรงเนี้ยที่คนเริ่มตื่นตัวบริษัทต่างๆเริ่มตื่นตัวกันขึ้นมามากเพราะทุกคนรู้ว่าคนเราอยู่ไม่ได้ต่อให้เราเก่งยังไงก็ตามเราอยู่ไม่ได้ด้วยตัวเราเองถ้าสังคมเนี่ยอ่อนแอเพราะนั้นการที่มีจิตใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไปช่วยคนเนี่ยย่อมเป็นเรื่องที่จะสร้างสังคมให้แข็งแรงยิ่งขึ้นเป็นเรื่องที่เหมาะอย่างยิ่งที่บริษัทที่ประสบความสำเร็จทั้งหลายจะได้มีจิตใจเอื้อเฟื้อต่อสังคมและแบ่งปันกำไรเมื่อตัวเองมั่นคงแล้วเนี่ยยังสามารถช่วยสังคมส่วนรวมโดยการแบ่งปันกำไรไปช่วยผู้ที่ด้อยโอกาสในสังคมได้อีกด้วย
3: และนี่คือข้อคิดและมุมมองของดร.จิรายุอิสรางกูลณ อยุธยากรรมการและผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ต่อการนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตซึ่งมีหลักสำคัญคือการรู้จักพอประมาณความมีเหตุผลการมีภูมิคุ้มกันต่อความเสี่ยงการมีคุณธรรมและการใช้ความรู้อย่างระมัดระวังทั้งหมดนี้นะคะเป็นเสมือนเสาหลักที่ช่วยสร้างรากฐานชีวิตของผู้คนที่แม้จะต่างวัยต่างอาชีพต่างศาสนาให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนค่ะ
1: ฉะนั้นการที่จะทำโครงการอะไรจะต้องทำด้วยความรอบคอบและอย่าตาโตเกินไป คือบางคนเห็นว่ามีโอกาสที่จะทำโครงการอย่างโน้นอย่างนี้และไม่ได้นึกถึงว่าปัจจัยต่างๆไม่ครบพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4 ธันวาคม 2540เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

0: แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: บุญปนบาปสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมีบางท่านนะคะรู้พฤติกรรมของพ่อค้าใหญ่รายหนึ่งซึ่งทำกิจการรับเหมาก่อสร้างแล้วก็ชอบโกงในด้านสัญญาบ้างการใช้วัสดุคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานบ้างเขาร่ำรวยเป็นเศรษฐีด้วยวิธีหากินแบบนี้แต่ก็ชอบทำบุญทอดกฐินทอดผ้าป่าเป็นประจำถามว่าเอาเงินที่โกงเข้ามาทำบุญอย่างนี้จะได้บุญหรือไม่ท่านผู้รู้ก็ตอบว่าโกงเข้ามาทำบุญได้ทั้งบาปและบุญนะคะแล้วท่านก็เมตตาให้คำอธิบายต่อว่าการทำบุญเพื่อให้ได้ผลบุญมีองค์ประกอบ4ประการค่ะคือ 1. วัตถุที่เอามาทำบุญเป็นวัตถุบริสุทธิ์ไม่ได้โกงใครเข้ามา 2. เจตนาบริสุทธิ์คือทำบุญเพราะอยากได้บุญไม่ใช่ทำบุญเพราะอยากเอาหน้า 3. ผู้ให้บริสุทธิ์คือตัวเองต้องมีศีล 5หรือรักษาศีลอย่างน้อย5ข้อได้ครบค่ะ 4. ผู้รับมีศีลเช่นเป็นพระภิกษุผู้ทรงศีล227ข้อถ้าเขาทำบุญเพราะอยากเอาหน้าหากพระที่รับมีศีลบริสุทธิ์เขาจะได้บุญเพียงส่วนเดียวจากองค์ประกอบข้อที่4คือผู้รับมีศีลค่ะหรือถึงแม้ว่าเจตนาของเขาบริสุทธิ์เขาเห็นหลังคาศาลาวัดรั่วเขาไปซื้อสังกะสีไปเปลี่ยนหลังคาศาลาให้วัดนะคะแต่เงินที่ได้มานั้นไม่บริสุทธิ์เพราะว่าโกงเข้ามาตัวเขามีศีลข้อที่2ขาดไปแล้วเขาจะได้รับบุญจากองค์ประกอบข้อที่2และข้อที่4คือเจตนาบริสุทธิ์และผู้รับมีศีลทำบุญจะให้ได้บุญล้วนๆต้องทำให้ครบองค์ประกอบ4อย่างอย่าทำบุญปนบาปเลยนะคะเพราะว่าถ้าบาปหนักๆกรรมชั่วจะส่งผลเร็วแล้วก็แรงกว่าบุญที่ได้รับค่ะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
3: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
4: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
2: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการศาสตร์แห่งธรรมะพระราชาผมสุธีสุขสากลครับ
2: นพดลทิติภาธรครับ
1: พบกันยามเช้า5นาฬิกาถึง5นาฬิกา30นาทีทุกคลื่นวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพบกทั่วประเทศครับ
2: จะเจอกันในยามรุ่งอรุณเช่นเคยนะครับ
1: ครับชีวิตต้องอดทนชีวิตต้องดิ้นรนต่อสู้อันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนน่าจะบอกกล่าวกับหัวใจของตัวเองอยู่เสมอนะ
2: ครับ
1: ครับ
2: ส่วนจะทำได้หรือไม่ได้นะ
1: ครับ
2: มันก็ต้องพิสูจน์กันสักตั้งหนึ่งนะครับ
1: ครับเพราะว่าตัวที่ชี้วัดความสำเร็จอันเนื่องมาจากความอดทนและไม่ท้อนั้นเนี่ยนะครับก็มีตัวอย่างให้เห็นเยอะนะครับว่าบางคนเนี่ยโอ้โหต้องใช้เวลาเนิ่นนานทีเดียวนะครับกว่าที่จะได้ผลอย่างที่ตนมุ่งมาดปรารถนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนการทำงานหรือการล่าฝันนะครับใฝ่ฝันอยากจะเป็นอยากจะได้อยากจะมีในสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยนะครับบางคนไปโพสต์ลงในโซเชียลนะครับเป็นภาพบ้านหลังใหญ่มากนะนะหลังใหญ่มาก
2: นั้นความฝันเขาใช่ไหมว่าอยากจะมี
1: เขาโพสต์ในทำนองว่าฝันมานานปรารถนามานานและวันนี้ฝันก็เป็นจริงนะครับ
2: ได้เห็นภาพแล้ว
1: โทรศัพท์มือถือที่ถ่ายภาพได้ชัดขนาดนี
2: ้ได้มือถือไปก่อน
1: จะรีวิวมือถือก่อนนะครับแต่ไปถ่ายภาพบ้านอะไรเงี้ยบ้านใครก็ไม่รู้เนี่ยนะอันนี้ก็เป็นฝันแบบขำๆเนี่ยนะฮะอ่ะอย่างน้อยก็เป็นความสำเร็จนะครับเหมือนกับความฝันของเด็กๆที่อยากจะเล่นอะไรแล้วเล่นชนะเล่นได้เนี่ยก็มีความสุขตามวัยฝันตามวัยนะครับ
2: ซึ่งก็อาจจะเปลี่ยนไปเรื่อย
1: คร
2: ับ
1: อ
2: ันนั้นก็ว่าเด็กไม่ได้นะ
1: ใช่ครับ
2: เขาก็ต้องหาจุดไปเรื่อยแล้วว่าเขาถนัดแล้วเขาชอบอะไรบ้างที่แน่นอนเนี่ยนะครับ
1: ใช่ครับเพราะว่างานหลักของเด็กก็คือเล่นนะจะว่าไปเนี่ยวัยที่กำลังเล่นถ้าไปจำกัดการเล่นของเด็กจนกระทั่งเด็กไม่มีโอกาสได้สนุกสนานตามวัยเลยเนี่ยมันก็ผิดหลักนะ
2: ครับ
1: นะฮะ
2: ใช่
1: ครับ
2: ก็จะจูงให้ไปเรียนอย่างเดียวเลยเด็กก็ไม่ไหว
1: ใช่ครับเพราะนั้นเด็กทุกเพศทุกอะไรล่ะทุกชาตินะจะเป็นเด็กไทยเด็กฝรั่งหรือแม้แต่เด็กในสมัยอดีตนะฮะก็จะมีลักษณะเหมือนกันนะครับก็คือรักที่จะเรียนรู้แล้วก็สนุกสนานกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้านะก็ไม่ได้ซับซ้อนนะครับเหมือนผู้ใหญ่เขาก็อาจจะมีเรื่องที่มันซับซ้อนหน้าอาจจะไหว้หลังอาจจะหลอกนะครับซึ่งแตกต่างจากเด็กแต่เด็กนี่ใสๆบริสุทธิ์นะครับถูกใจก็หัวเราะเสียใจก็ร้องไห้ อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่พอโตเป็นผู้ใหญ่เนี่ยนะครับก็อาจจะต้องมีน้ำอดน้ำทนหรือมีวิธีการที่จะได้ประคับประคองอารมณ์มากกว่าเด็ก
2: ๆครับ
1: เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเรื่องของความอดความทนเนี่ยนะครับก็เป็นหนึ่งในมงคลชีวิตนะครับถ้าอดทนถึงที่เขาบอกว่าได้ดีทุกคนนะครับอดทนเมื่อผจญสิ่งแวดล้อมอดออมเมื่อจับจ่ายใช้ทรัพย์สินอดกลั้นแม้ถึงขั้นน้ำตารินสุขสมจินเพราะสามอดพึงจดจำ
2: ครับ
1: นะครับ
2: โอ้มีทั้งสามอดนะ
1: อดทนอดกลั้นอดออม
2: ครับ
1: นะครับสามอดนี้นะอย่างอดทนเนี่ยในการดำเนินชีวิตของเราไม่มีวันไหนที่จะไม่ทนนะครับและถ้าทนไม่ได้ก็เสียการ
2: ครับ
1: นะครับเรามีตัวอย่างให้ได้ดูเยอะนะครับในแต่ละวันนะครับเช่นรถติดทนไม่ได้ก็บ่นนะครับอากาศร้อนหน่อยทนไม่ได้ก็บ่น
2: ครับ
1: ฝนตกแหมเปียกแฉะชุ่มชื้นบ่นนะครับบ่นทุกฤดูกาลว่างั้นเถอะ
2: ครับ
1: นะ ก็เพราะว่าความอดทนมีน้อยแล้วบางคนก็แถมไปสปอยความไม่อดทนของตัวเองด้วย
2: ครับ
1: ว่าฉันเป็นคนที่อดทนน้อยมีความอดทนค่อนข้างจำกัดนะบอกกับตัวเองอยู่เรื่อยๆสุดท้ายก็เป็นคนไม่ทนอะไรเลย
2: ครับ
1: นะเพราะว่าให้ท้ายตัวเองอยู่ร่ำไป
2: นะฮะจริงๆแล้วก็ความอดทนที่เราต้องฝึกใช่ไหม
1: ใช่ครับ
2: การที่จะฝึกแบบหนักๆนั้นนะฮะมันก็ต้องมีขั้นมีตอนในการฝึกนะ
1: ใช่ครับจากเบาไปหาหนักนะครับเหมือนกับเราออกกำลังกายเนี่ยนะครับเช่นการยืดพื้นดันพื้นเนี่ยนะแน่นอนครับคนที่ทำครั้งแรกโอ้โหเดี๋ยวว่าแต่10ครั้งเลยนะครั้ง2ครั้งนี่มันเป็นเรื่องยากนะ
2: ครับ
1: น้ำหนักตัวของคนนะครับกับกำลังแขนของคนเนี่ยมันไม่สัมพันธ์กันน้ำหนักมากนะครับก็เทลงไปจะดันร่างของตัวเองขึ้นนะครับยากเหลือเกินนะครับบางคนก็ให้ข้อคิดบอกว่าดูสิยกตัวเองยังยกไม่ขึ้นเลยเนี่ยนะฮะ
2: ครับ
1: แล้วจะไปยกใครจะไปช่วยเหลือใครได้เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องฝึกให้ตัวเองสามารถที่จะยกตัวเองขึ้นมาให้ได้ก่อนนะฮะยกฐานะยกความรู้ยกความสามารถของตัวเองขึ้น
2: ครับ
1: นะฮะเพื่อให้สามารถพอที่จะไปช่วยยกนะคือช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปได้นะครับคนว่ายน้ำไม่เป็นเนี่ยจะไปช่วยเหลือคนไม่ได้นะ
2: โอ้นะฮะจริงๆเราต้องช่วยเหลือตัวเราเองก่อนนะครับ ให้ได้ดีก่อนนะฮะ
1: ใช่ครับซึ่งเส้นทางแห่งความสำเร็จในการพึ่งพาตนเองก็อาศัยคุณธรรมข้อนี้แหละก็คือ
2: ครับ
1: อดทนนะครับขันติธรรมมงคลชีวิตนะครับหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการนะครับพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานเอาไว้นะครับในหลวงรัชกาลที่9นะครับได้พระราชทานเอาไว้นะครับว่าสำคัญที่สุดคือความอดทนคือไม่ย่อท้อไม่ย่อท้อในสิ่งที่ดีงามสิ่งที่ดีงามนั้นทำสิ่งที่ดีงามนั้นทำมันน่าเบื่อบางทีเหมือนว่าไม่ได้ผลไม่ดังคือมันครึนะมันครึคือบุญเก่าเช่นไปวัดไปวาไปฟังเทศฟังธรรมนะครับบางคนก็อาจจะถูกตั้งคำถามว่าไปทำอะไรเสียเวลาทำมาหากินไปนั่งฟังเทศแล้วได้อะไรชีวิตมันเปลี่ยนแปลงอะไรไปไหมนะครับหรือไปนั่งสมาธิไปหลับหูหลับตาทำนองนั้นเนี่ยนะฮะ
2: ครับ
1: ซึ่งแน่นอนคนที่มีความศรัทธาหรือมีความตั้งมั่นในการที่จะทำเช่นนั้นก็ด้วยเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ดีที่งามต่อชีวิตแต่คนที่มองไม่เห็นก็มองว่ามันไม่ดังมันครึนะครับ
2: ครับ
1: นี่เป็นพระบรมราชวาทนะฮะที่ตรัสเอาไว้เช่นนี้ว่าทำดีนี่นะมันครึแต่ขอรับรองว่าการทำให้ดีไม่ครึต้องมีความอดทนเวลาข้างหน้าจะเห็นผลแน่นอนในความอดทนของตนในความเพียรของตนต้องถือว่าวันนี้เราทำยังไม่ได้ผลอย่าไปท้อบอกว่าวันนี้เราทำแล้วก็ไม่ได้ผลพรุ่งนี้เราจะต้องทำอีกวันนี้เราทำพรุ่งนี้เราก็ทำอาทิตย์หน้าเราก็ทำเดือนหน้าเราก็ทำผลอาจปีหน้าหรืออีก2ปีหรือ3ปีข้างหน้านี่เป็นกำลังใจพระราชทานจากในหลวงรัชกาลที่9
2: ครับนะคือผลบางทีไม่ได้แสดงเลยใช
1: ่ไหมใช่ครับ
2: นี่อย่างกรณีน้องเนเน่ตอนที่คุณพ่อเขาส่งเมลไปเนี่ยเพื่อสมัครอเมริกาก็ทาเลนต์นะ
1: ครับ
2: ไม่ได้รอบเดียวนะครับ
1: อ๋อ
2: 2-3 รอบนะ
1: ส่งเมลไปสมัครเนี่ย
2: เป็นเดือน
1: กว่าจะตอบ
2: ก็จะตอบกลับมาเนี่ยนะขั้นตอบกลับมาแล้วก็ให้ส่งคลิปวิดีโอย้ำไปอีก
1: ตัวอย่าง
2: ใช่ไม่ใช่คือครั้งแรกที่ส่งไปเนี่ยก็พร้อม
1: แนบไปแล้ว
2: ต่าง
1: ส่งไปแล้วด้วย
2: เขาสนใจก็อีกครั้งนึงทำไปอีกนะแล้วก็นอกจากจะอเมริกาเขาทาเลนต์แล้วยังเป็นบริเตนก็ทาเลนต์ด้วยที่ประเทศอังกฤษ
1: ครับ
2: อันนั้นเงียบหายส่งมาแล้วหายจ้อยไปเลย
1: ครับ
2: ก็ได้ปรากฏตัวที่อเมริกาเป็นจังหวะที่ดีนะ
1: เวทีใหญ่ด้วย
2: คือถ้าท้อตั้งแต่รอบแรกจะเป็นไง
1: นั่นน่ะสิ
2: จู่ก็คงไม่สนใจแล้วคนเอเชีย
1: นั่นน่ะสิฮะก็คงจะฝันไว้แค่นี้แหละ
2: ครับ
1: นะเพราะว่ามันไปต่อไม่ได้อ่ะนะครับปรากฏว่าต้องถึงครั้งที่3แล้ว
2: ครับ
1: ครับพลัน
2: หลายครั้งอ่ะ
1: พลันให้นึกถึงพลันให้นึกถึงคำหนึ่งที่เราใช้ในศาสนพิธีนะครับเวลาที่เราไปขอศีล มะยังพันเตวิสุงวิสุงรัตนทายะติสารเมนะสหปัญจสีลานิยาจามะอันนี้ขอที่ว่าแล้วนะครั้งที่หนึ่งกลัวจะไม่มั่นใจว่าตัวเองจะขอศีลแน่หรือเปล่าก็เลยมีคำว่าทุติยัมปิแม้ครั้งที่สองข้าพเจ้าก็ยังยืนยันว่าจะขอศีลจากท่านทั้งห้าข
2: ้อครับ
1: พระก็ยังไม่ให้ศีลนะก็เลยต้องมีตติยัมปิมะยังพันเตแม้ครั้งที่สามข้าพเจ้าก็ยังยืนยันว่าจะขอศีลห้าจากท่านเนี่ยท่านได้โปรดบอกศีลสิกขาบทห้าข้อด้วยจะได้สมาทานคือจะได้ว่าตามนี่คนทำอะไรเนี่ยถ้าครั้งที่หนึ่งแล้วยังไม่ได้เรื่องได้ราวหรือยังไม่เข้าที่เข้าทางเนี่ยก็โปรดทำครั้งที่สองและครั้งที่สามเป็นอย่างไร
2: ครับ
1: นะครับสักสามครั้งให้รู้ว่าเราเอาจริงนะไม่ใช่ว่ามาเล่นๆนะ
2: ครับนะฮะความตั้งใจจริงนะฮะ
1: ครับผมเคยเจอพระที่ท่านไปสอบปริญญา9ประโยคในรุ่นเดียวกันในสมัยนู้นนะฮะเมื่อปี2543นะย้อนกลับไปก็26ปีก่อน
2: ครับ
1: เมื่อ26ปีที่แล้วเนี่ยนะครับอย่างวัยของผมในตอนนั้นอายุประมาณ24เท่านั้นเองนะครับประมาณ24แล้วพระที่ไปสอบอายุ70กว่ามี
2: ครับ
1: 70กว่าโอ้ก็มีรุ่นพ่อเลยนะนะครับ
2: ครับ
1: แล้วถามท่านว่าท่านสอบปริญญาเนี่ยจนกระทั่งมาถึงปริญญา9เนี่ยใช้เวลาเรียนมานานแค่ไหนท่านบอกโอ้เรียนตั้งแต่คุณยังไม่เกิด ผมเกิด2518ท่านบอกท่านเกิดก่อนหน้านั้นแล้วก็ท่านเรียนก่อนหน้านั้นแล้ว แล้วเรื่องสอบได้เนี่ยแน่นอนครับต้องนับครั้งได้แต่สอบไม่ได้เนี่ยนับครั้งไม่ถ้วนนะ
2: ครับ
1: หลายครั้งผิดหวังไม่รู้กี่ครั้งแต่ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่เราจะเรียนใหม่แล้วก็มาสอบใหม่สุดท้ายท่านก็สอบได้เลย
2: ครับ
1: นะครับเนี่ยก็เป็นแบบอย่างที่ดีว่าเรื่องของความอดทนหรือความเพียรพยายามต้นงานเสมอ
2: นะฮะครั้งแรกไม่ได้ก็ต้องมีครั้งที่สอง
1: ใช่
2: คร
1: ั้
2: งที่สองไม่ได้ครั้งที่สาม
1: ครั้งที่สาม
2: เหมือนกับครูที่แบบอยากจะเป็นข้าราชการครูเนี่ยนะบางคนสอบแบบโอ้โห
1: ใช่ครับ
2: แบบรัวๆเลยนะฮะ
1: ใช่ครับ
2: ทีนี้สอบความพยายามถึงขนาดนั้น
1: จนกระทั่งสำเร็จเนี่ยจะภูมิใจนะไม่ใช่ว่าสอบครั้งที่หนึ่งไม่ได้ครั้งที่สองสอบไม่ได้ครั้งที่สามอ้าวจ่ายตังค์ซะเลย
2: โอ้อย่างนั้นไม่ดีนะ
1: เออนะกลายเป็นโมฆะเลยนะเนี่ยนะตอนนี้ที่กำลังสอบสวนกำลังดำเนินการเอาผิดผู้ที่ทุจริตนะครับในการเปลี่ยนคะแนนจากการสอบเข้าเป็นข้าราชการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยนะฮะโอ้เรียกว่าอาจร้อน
2: อ
1: ะนะครับอยู่ไม่เป็นสุขอะนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าจะเป็นอุทาหรณ์หรือเตือนใจคนที่อาจจะทำการใดๆที่คิดว่าไม่เป็นไรหรอกนะไม่มีใครรู้หรอก
2: ครับ
1: หรือถ้าร ู้หรือเป็นอะไรขึ้นมาก็มีคนเคลียร์ได้สุดท้ายก็ตัวใครก็ตัวคนนั้น
2: นะฮะใครทำก็เขาบอกว่าใครอาบน้ำก็ผ้าเปียก
1: ครับ
2: ครับใครทำก็ทำไปนะ
1: ใช่ครับ
2: โดนนะฮะ
1: นะฮะเพราะนั้นพิสูจน์ได้ถึงความอดทนนะบางคนถ้าจะไปสอบอีกครั้งก็บางคนก็อายใช่ไหมฮะก็เกิดสอบไม่ผ่านอีกแต่เอาเงินไปอุดเอาเงินไปยัดเอาเงินไปให้ใต้โต๊ะไม่อาย
2: ครับ
1: เออเนี่ยเขาบอกว่าความจนเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่น่าอาย
2: ครับ
1: แต่สิ่งที่น่าอายก็คือการที่มีเงินแล้วเอาเงินไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมายผิดศีลธรรมอันดีเนี่ยอันนั้นน่าอายกว่า
2: ครับ
1: นะครับ
2: เอาละครับมีก็เพลงไหมครับ
1: วันนี้นำบทเพลงบทเพลงแรกนะนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้ก็คือบทเพลงฤดูกาล
2: คร
1: ับฤดูกาลที่มันเปลี่ยนไปก็เหมือนกับเรื่องราวในชีวิตที่ผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านไปครับ

0: ครับมาถึงช่วงที่2ของรายการนะครับในเส้นทางชีวิตทุกคนเคยร้องไห้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ตื้นตันหรือเรื่องที่เศร้าอกเศร้าใจเสียอกเสียใจอย่างเช่น 2-3 วันที่ผ่านมานะครับหลายคนเองก็เสียน้ำตาจากเหตุการณ์ที่เพลิงไหม้โรงเบียร์แห่งหนึ่งย่านลาดพร้าวนะ
1: ครับก็เหตุการณ์นี้ก็ทำให้หลายคนก็ตระหนักมากขึ้นโดยเฉพาะคนที่ชอบกินดื่มในยามค่ำคืนเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: ก็ได้ฟังเสียงของน้องคนหนึ่งที่ให้สัมภาษณ์บอกต่อไปถ้าจะไปนั่งในลักษณะของร้านแบบนี้ก็พยายามเลือกร้านที่มันโล่งโล่งมากกว่านี
0: ้ครับ
1: คือร้านที่ปิดทึบมากๆเนี่ยนะ
0: ครับ
1: จะไม่พยายามไปก็คือทำให้คนได้คิดมากขึ้นเหตุการณ์ลักษณะนี้ไม่ได้เกิดเฉพาะในประเทศไทยต่างประเทศแถวอเมริกาเมื่อหลายปีก่อนก็เคยเกิดคนก็ตายเยอะเหมือนกัน
0: ครับเพราะว่าในความเป็นจริงนะถ้าเกิดว่ามีเหตุชุลมุนวุ่นวายนะครับธรรมดานะไม่ใช่อัคคีภัย
1: ครับ
0: นะครับก็ยังคงมีแสงสว่างมองเห็นนะฮะให้ได้ออกมาได้แต่พอเกิดเพลิงไหม้เนี่ยมันไฟดับพอไฟดับยังไม่พอมีควันเกิดขึ้นนะฮะการหายใจก็ติดขัด
1: นะครับ
0: แล้วก็มองไม่เห็นทางออกมองไม่เห็นทางไปแค่นั้นยังไม่พอความร้อนมาจากเปลวไฟเนี่ยโอ้โหเผาหล่นเข้าไปอีกสุดท้ายก็คือโอกาสรอดแทบจะเป็นศูนย
1: ์
0: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงจะเป็นอุทาหรณ์ให้ทุกท่านในการที่จะได้ทำการใดๆก็นึกถึงว่าหากมันจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจะมีทางหนีที่ไล่อย่างไร
1: ครับ
0: ครับ
1: นะฮะก็มนุษย์เนี่ยเขาเรียกมนุษย์เป็นของบอบบางนะจริงๆเราก็ไม่ได้แข็งแกร่งอะไรขนาดนั้น
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นก็อดทนกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิตโดยเฉพาะครอบครัวของผู้ที่สูญเสียนะครับบทเพลงนี้มอบให้เป็นกำลังใจครับทุกคนเคยร้องไห้ครับ

0: ช่วงท้ายสุดของรายการศาสตร์แห่งธรรมะพระราชาครับบทเพลงทุกคนเคยร้องไห้ที่คุณป้างนครินทร์กิ่งศักดิ์ขับร้องเอาไว้ความหมายดีมากเลยนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: มันก็เป็นการระบายอย่างหนึ่งนะครับ
0: ใช่ครับ
1: ให้มันไหลออกมา
0: หากจะร้องก็ให้มันร้องออกมา
1: ครับ
0: นะร้องไห้เถิดถ้ามันอัดอั้นอุราปล่อยให้น้ำตาล้างตาจะได้สดใสเนี่ยอย่างนี้ซึ่งอยู่ในบทเพลงลูกทุ่งก็ยังมีเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านอดทนนะฮะก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆแม้มันจะยากแต่หน้าที่ของเราคือต้องอดและทนต่อไป
1: ครับ
0: นะครับวันหนึ่งฟ้าหลังฝนย่อมงดงามเสมอครับ
1: ครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดนะครับ
0: นี่คือศาสตร์แห่งธรรมะพระราชาเช้านี้ให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีความอดทนไม่ย่อท้อไม่ท้อแท้อะไรง่ายๆครับผมสุธีสุขสากล
1: นพดลทิติภาธร
0: พรุ่งนี้เช้าพบกันใหม่ครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: เฮ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
1: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพ่อยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: สงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุง3ชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ๊ยชอบไม่ใช่เหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3ออต้านภัยอ้วนลงพุง
8: โปรนิวทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ยิ้มด้วยความภาคภูมิใจ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคนเราเกิดมาต้องทำมาหากินนะคะต้องยืนอยู่บนลำแข้งลำขาของตัวเองให้ได้อย่าไปคิดพึ่งใครต้องคิดพึ่งตัวเองแล้วสักวันหนึ่งเราจะยิ้มได้อย่างภาคภูมิใจที่สามารถสร้างอนาคตอันสดใสได้ด้วยมือของเราเองอาชีพในโลกนี้มีมากมายเป็นหมื่นเป็นแสนชนิดให้เราเลือกทำตามความถนัดและใจรักแต่ถ้าเราเลือกไม่ได้ก็ขอให้เป็นสัมมาอาชีพอาชีพสุจริตที่ไม่เบียดเบียนตัวเองและผู้อื่นให้เดือดร้อนก็พอแล้วค่ะเราจะได้ไม่ต้องแบกเวรแบกบาปติดตัวข้ามภพข้ามชาติไปเงินทองทุกบาททุกสตางค์ที่เราหามาได้จากการประกอบอาชีพนั้นขอให้ได้มาอย่างบริสุทธิ์ด้วยน้ำพักน้ำแรงจริงๆไม่ผิดกฎหมายไม่เป็นเงินบาปแม้รายได้ของเราจะน้อยแต่เราก็นำเงินมาเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวด้วยความภาคภูมิใจด้วยความอิ่มเอมใจนะคะไม่ต้องมานั่งหวาดระแวงว่าใครเขาจะตามล้างตามฆ่าเพราะว่าไปคดโกงเงินของเขามาแล้วสักวันหนึ่งเมื่อนึกย้อนกลับไปดูอดีตเราจะยิ้มอย่างมีความสุขภูมิใจว่าเราครอบครัวของเรากิจการของเราหรือว่าลูกน้องของเราเจริญก้าวหน้ามาได้ด้วยความสะอาดบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่แปดเปื้อนเลือดเนื้อของใครหรือทำให้ใครต้องพลอยรับบาปรับกรรมไปด้วยนึกถึงทีไรเราจะมียิ้มอย่างเป็นสุขภูมิใจทุกครั้งค่ะคุณผู้ฟังคะมีลูกก็สอนลูกมีหลานก็สอนหลานให้ทำแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ทำแล้วเมื่อนึกย้อนหลังก็ทำให้ตำหนิตัวเองไม่ได้แม้ไม่มีคำชมจากใครแต่เราก็ภาคภูมิใจในตัวของเราเองค่ะแล้วพบกับสารคดีชุดสร้างโลกด้วยรอยยิ้มได้ใหม่นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
3: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะภาคเอกชนชี้ความตึงเครียดตะวันออกกลางดันราคาน้ำมันโลกพุ่งแต่เชื่อผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยยังจำกัดสักครู่มาติดตามค่ะ
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: สนับสนุนโดย
1: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกวูเน่วิซีมณีแดง
2: ภาคเอกชนชี้ความตึงเครียดตะวันออกกลางดันราคาน้ำมันโลกพุ่งแต่เชื่อผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยยังจำกัดเหตุราคาน้ำมันดูไบปรับขึ้นน้อยและไทยมีน้ำมันสำรองใช้ได้กว่า3เดือนคุณมาวินพานุรักษ์รายงานค่ะ
3: นายชนิดโสรัตน์รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการการค้าและอุตสาหกรรมไทยเผยว่าความตึงเครียดในตะวันออกกลางทำให้ราคาน้ำมันโลกปรับตัวสูงขึ้นโดยราคาน้ำมันดิบตลาดนิวยอร์กเพิ่มขึ้นเกือบ 18% และน้ำมันดิบเบรนท์เพิ่มขึ้นเกือบ 19% จากต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาขณะที่ราคาน้ำมันปรับขึ้นเกือบ 10% ในวันเดียวจากความกังวลต่อสถานการณ์บริเวณช่องแคบฮอร์มุสอย่างไรก็ตามราคาน้ำมันดิบดูไบซึ่งไทยใช้อ้างอิงในการนำเข้ายังทรงตัวอยู่ราว75ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเนื่องจากประเทศผู้ส่งออกมีท่อส่งน้ำมันที่สามารถหลีกเลี่ยงการขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุสได้อีกทั้งรัฐบาลยังใช้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอุดหนุนราคาดีเซล B7 กว่า4บาทต่อลิตรทำให้ราคาขายในประเทศยังไม่ปรับขึ้นอีกทั้งนายชนิดกล่าวว่าหากสถานการณ์ไม่ยืดเยื้อผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยจะยังอยู่ในวงจำกัดเพราะไทยมีน้ำมันสำรองเพียงพอใช้มากกว่า3เดือนและตลาดโลกยังมีปริมาณน้ำมันสำรองรองรับความต้องการได้ในระยะนี้มาวินพานุรักษ์รายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขระบุผู้ป่วยไฟไหม้โรงพยาบาลนราธิวาสแม้นครบ72ชั่วโมงแล้วหากต้องย้ายโรงพยาบาลแพทย์ต้องเป็นผู้ประเมินย้ำความปลอดภัยมาก่อนคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
4: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงข้อกังวลของญาติของผู้บาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้โรงพยาบาลลาดพร้าวที่ยังไม่อยากให้ย้ายโรงพยาบาลตามสิทธิบัตรทองเพราะปัจจุบันรักษาตัวภายใต้สิทธิของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินซึ่งจะครบกำหนด72ชั่วโมงในวันนี้ว่าตามหลักการแล้วสิทธิในการรักษาฉุกเฉิน72ชั่วโมงจะรักษาอยู่ในโรงพยาบาลใดก่อนก็ได้แต่เมื่อครบ72ชั่วโมงแล้วจะต้องดูสิทธิการรักษาของผู้ป่วยต่อไปแต่ขอยืนยันว่าการรีเฟอร์จากที่1ไปสู่อีกที่1ต้องได้รับการยืนยันและประเมินจากแพทย์ผู้ส่งต้นทางและจะต้องได้รับการประสานกับปลายทางก่อนโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นหลักและย้ำว่าได้มีการหารือกับโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครและโรงพยาบาลเอกชนที่รับผู้ป่วยไว้ดูแลซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำระบบโรงพยาบาลบัดดี้จัดกลุ่มดูแลเพื่อรองรับเหตุการณ์ที่ต้องรีเฟอร์ผู้ป่วยนอกจากสิทธิที่ผู้ป่วยมีแล้วยังต้องดูสิทธิประกันต่างๆพร้อมกันไปด้วยซึ่งต้องพิจารณาเป็นรายบุคคลพร้อมย้ำว่าการรีเฟอร์จากที่1ไปยังอีกที่1ต้องได้รับการยืนยันจากแพทย์ทั้งต้นทางและปลายทางชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
2: สภาพอากาศประจำวันนี้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งโดยภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่15กรกฎาคม69
5: หลักของคุณธรรมคือการคิดด้วยจิตใจที่เป็นกลางก่อนจะพูดจะทำสิ่งไรจำเป็นต้องหยุดคิดเสียก่อนเพื่อรวบรวมสติให้ตั้งมั่นและให้จิตสว่างแจ่มใสซึ่งเมื่อฝึกหัดจนคุ้นเคยชำนาญแล้วจะกระทำได้คล่องแคล่วช่วยให้สามารถแสดงความรู้ความคิดในเรื่องต่างๆให้ผู้ฟังเข้าใจได้ง่ายได้ชัดไม่ผิดทั้งหลักวิชาทั้งหลักคุณธรรมพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่10กรกฎาคม2535
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
7: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
8: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
7: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
8: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
7: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
8: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
7: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
8: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
7: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
8: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
0: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
8: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
7: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
9: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ

0: ตอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งานไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าโดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดนารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

โอวาทของพระอาจารย์วันอุตตโมแห่งวัดถ้ำอภัยดำรงธรรมอำเภอส่องดาวจังหวัดสกลนครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าเพราะฉะนั้นตัณหานี้เราจะต้องเพียรพยายามละคือตั้งความเพียรของเราไว้ปหานปทานเพียรละความชั่วของเราสังวรปทานเพียรระวังไม่ให้ความชั่วเกิดขึ้นภาวนาปทานเพียรให้ความดีเกิดขึ้นอนุรักษณปทานเพียรรักษาความดีของเราไว้นี้เรียกว่าหลักของความเพียรจะต้องเพียรพยายามที่เราจะละความชั่วของเราได้การบำเพ็ญปหานปทานนี้เราต้องทบทวนเข้ามาคือทบทวนเข้ามาภายในมาดูที่จิตของเราดูที่กายของเราดูที่วาจาของเราต้องให้ดูกิริยามารยาทของเราที่แสดงออกที่เราปฏิบัติอย่างหนึ่งนั้นดีหรือชั่วเราต้องมาตรวจค้นดูทบทวนดูหรือส่องดูเงาของเจ้าของการภาวนานี้แหละเท่ากับว่าเป็นการส่องดูเป็นแว่นธรรมเป็นกระจกสำหรับส่องดูตัวของเราให้รู้ให้เห็นว่าเป็นอย่างไรดีหรือชั่วสะอาดหรือเศร้าหมองเราจะได้รู้ได้เห็นด้วยอาศัยการภาวนานี้แหละ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

องค์การท่านทหารก็ไม่อยากมองพวกหัวขโมยชอบโกยชอบโกย

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้าวหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้

0: พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
1: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
2: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพ่อยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
3: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
4: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปรนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปรนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส
2: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสอ1 FM 94.5 MHz